0: มาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทในส่วน200ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐ

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2วณิชพลเทระรั

0: สกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรม ราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
13: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
14: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
13: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
14: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับ ของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
13: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะใหรับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
14: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มปอบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
13: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
14: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไปดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
13: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
14: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: ครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
16: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
17: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือหน้าปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
18: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปลังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
17: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
19: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
17: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
20: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
21: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเงินทุนมันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
20: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
22: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า80%ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่ง ยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
0: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
22: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
2: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกและซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
22: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำ ส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้ในายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
23: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
6: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือน 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ยกลัวว่าจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทม.ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหมสี่โมงครึ่งนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิยธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาว
2: ๆ
1: กว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆทีเดียวรู้เรื่องกระชับหน่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนบอกว่าได้แล้วล่ะเซลล์บรอดแคสต์แต่กว่าจะอ่านรู้เรื่องกว่าจะอ่านเข้าใจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ไม่ทันนะฮะส่วนเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครสวรรค์อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ภาคกลางคำถามคือว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้อย่างไรถ้านอกเหนือจากแผนนะครับส่วนเพจดังนะฮะเพจดังหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงนะ
2: ค่ะ
1: เออน่าแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบ ภาคตะวันออก
2: ค่ะ
1: ในโซเชียลว่าเช่นนั้นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
2: ม
1: ตามที่เพจเขาทำนายปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
2: กรมอุตุนิยม
1: แม่นไหม
2: ก็เป็นการคาดการณ์คือส่วนใหญ่
1: เป็นการพยากรณ์เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลต่าง
2: ๆ
1: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
2: ใช
1: ่แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดหมาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อย
2: ๆ
1: ข่าวเนี้ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริ
2: ง
1: พอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมองสองประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสธนช.กรมชลประทานปภ.นะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสธนช.มาทำไมสธนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปภ.เนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามากพอสมควรพูดง่ายๆฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมาต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็คงไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็เกิดปัญหาเดียวกันกับสมัยก่อนๆนะฮะโดยประกาศว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ลุ่มตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบางส่วนลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจได้รับผลกระทบบ้างนะฮะดังนั้นแล้วในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ผมพูดเองนะฮะใครที่เคยเจอน้ำท่วมน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันได้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุมการระบายน้ำให้เกิดจากระดับนี้จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเอกนิติได้กำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ นะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะ
2: คร
1: ับโปรดฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดฮะ
2: ค่ะส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตามร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีก็ฝากมาว่าอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ
1: ครับมันคือความขัดแย้งของข้อมูลข่าวสารนะครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารในโซเชียล มากกว่าข่าวสารจากกรมอุตุใช่หรือไม่ฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าพอบอกมหาอุทกภัยปุ๊บคนหูผึ่งทุกทีคือหน้าฝนทีไรเนี่ยจะมีเรื่องของคำว่ามหาอุทกภัยนะครับคนย้อนกลับไปคิดถึงสมัยปี2554ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมใหญ่อย่างสงขลาเนี่ยปีที่แล้วนะฮะแม่สายก็ปีที่แล้วนะครับก็กลัวกันแหละว่าจะเกิด มหาอุทกภัยกันเกิดขึ้น พอมีข่าวในโซเชียลปุ๊บเนี่ยมันก็คนก็แตกตื่นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดแล้วนะต้องระมัดระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนทำไมคนถึงไม่ฟังข่าวกรมอุตุและไปเชื่อมั่นในข่าวโซเชียลอันนี้สำคัญทีมสื่อสาร

0: ของอากาศเนี่ยพอแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยต้องมานั่งแปลผลแปลข้อมูลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไห
1: ม
0: มีภาพมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาการหมดเลยนะฮะระบายน้ำเท่านู้นเท่านี้คือประชาชนหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกกันตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากรู้แบบข้อมูลทางวิชาการแบบนี
1: ้
0: ผมต้องการรู้ว่าในพื้นที่จังหวัดผมอำเภอผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่แล้วจะได้เตรียมตัวได้ทันท่วงทีนะฮะอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรัฐต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เชื่อมั่นได้แล้วเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำหรือข้อความเนี่ยที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายกับประชาชนเซลบอร์ดแคสเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเปิดโซเชียลปุ๊บเนี่ยสามบรรทัดจบในเพจหนึ่งนะฮะคนก็เลยไปเชื่อมั่นหรือว่าไปดูข่าวในเพจนั้นคือคนไม่ได้เชื่อมั่นแต่คนจะไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องไปถามเขาดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงเข้าไปดูเยอะแล้วทำไมของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เป็นเท็จเช่นข้อมูลมหาวิทยาลัยภัยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำหน้าฝนของทุกปีก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ว่าคำพูดของคุณพราดรที่มีการประชุมเนี่ยกับคุณเอกนิติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำยืนยันอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วใจชื้นก็คือมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยที่จะเกิดฝนตกหนัก 23-27 กันยายนจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะคือรอบนี้อาจจะหนักสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะออกมาเตือนประชาชนนะครับคนกรุงครับเตรียมมือเตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตนะฮะในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหากพบปัญหาแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่า LINE @traffyfongdu นะครับแล้วก็Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทร02-2485-115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้เจอน้ำท่วมน้อยลงนะครับ
1: น้อยลงน้ำขังน้ำรอการระบายน้อยลง
0: ใช่ใช่คือปีก่อนๆหนักกว่านี้นะครับแต่ว่า 2-3 ปีนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่เช่นถนนรัชดาพื้นที่เดิม
1: ๆ
0: ถนนพระราม9แล้วก็ถนนเนี่ยแยกสุทธิสารอะไรแถวๆเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: น้ำไม่ค่อยท่วมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมเลยเต็มที่ท่วมเนี่ยก็ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยหายหมดนะฮะอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของฝนตกหนักและน้ำรอการระบายเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยนะแต่ปริมณฑลสิครับนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะครอบคลุมกรุงเทพกับนนทบุรีแถวหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้โหตก
1: ปุ๊บท่วมเลย
0: ตกไม่ถ้าเกิดฝนเยอะเนี่ยก็ท่วมหนักเลยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยมันคือทางระบายน้ำนะครับแล้วก็การที่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมขังมากๆนะครับในพื้นที่นนทบุรีนะครับอย่างนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะติดตามเรื่องของตลาดหน่อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขาบอกว่ากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณมานะนิมิตวานิชนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัย

0: ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางที่กำลังกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะแล้วก็ต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อสร้างเนี่ยที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะนอกจากนี้นะคะกำลังซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแยกเป็นสองขั้วนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มระดับบนนะคะก็จะเป็นการโตจากความต้องการทำเลย่านธุรกิจต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยระดับสูงในขณะที่กลุ่มตลาดกลางแล้วก็ล่างเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะคะซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของทำเลระดับราคานะคะให้สอดคล้องกับรายได้รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่เรื่องของสมาร์ทโฮมแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึง ESG เป็นสำคัญด้วยซึ่งทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าราคาของบ้านใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยลดลงถ้าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในปัจจุบันนะคะในส่วนของสินเชื่อที่เกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคืออาจจะต้องรอมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: นะคือคนไม่มีตังค์ซื้อว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างแล้วเนี่ยคือสร้างบ้านจัดสรรสร้างคอนโดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะซื้อนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ว่าคืออยากซื้อแล้วไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ว่าก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ซื
0: ้อ
1: นะครับเจ้าของโครงการก็เดือดร้อนมันมีโครงการเกี่ยวกับอยากจะเกี่ยวกับกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่าตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซานะครับคนขายบ้านคนขายที่ดินคนขายอะไรต่างๆเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีเงินจะซื้อพูดง่ายๆกำลังซื้อมันลดลงถ้าเอาภาษาวิชาการปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิ
0: ม
1: นะฮะปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิมบ้านโดนยึดบ้านโดนอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ตลาดใหม่ของคนอยากมีบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองบ้านใหม
0: ่
1: ถ้าอยากได้บ้านทำเลดีๆเนี่ยในสมัยนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยต้องไปที่ธนาคารหรือกรมบังคับคดีไปดูบ้านที่ถูกยึดบ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่เขามารับจ้างรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยในหลังเก่าเนี่ยให้ดูเป็นหลังที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะครับพอซื้อจากธนาคารบ้านที่ถูกยึดแล้วก็จากกรมบังคับคดีบ้านที่ผ่อนไม่หมดเนี่ยแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถูกยึดมาเนี่ยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็นำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับจ่ายค่ารีโนเวทแล้วก็มาขายอีกทีเนี่ยตลาดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปสร้างใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันอยู่ทำเลที่มันไกลจากเมืองมาก
0: ๆ
1: ถ้าอยากได้ทำเลที่ดีๆอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ลองไปดูบ้านที่ธนาคารยึดแล้วไปรีโนเวทเองก็ได
0: ้
1: นะครับอันนี้เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่ระบบนี้กันเยอะแล้วนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะฮะอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ฮะคุณเอกนิตินิจันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะฮะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้เองนะครับเงื่อนไขก็คือว่า 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้2เดือนนะครับใช้2เดือ นนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับโดยประชาชนผู้ใช้โครงการเดิมเนี่ยก็จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ นะฮะใช้โครงการนี้ในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้คือไม่ได้ว่าได้โดยอัตโนมัติต้องไปกดยืนยันสิทธิ์เหมือนที่เราทำในครั้
0: งแรก
1: นะครับสำหรับคนที่อยู่ในโครงการเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เพิ่มเงินให้นะครับ700บาทนะฮะเดิมได้300บวกให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะมีการเสนอก็ให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนที่เป็นสภาพจริงนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูดถึงกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางท่านเนี่ยคือจนจริงแต่ว่าหลุดออกจากระบ
1: บ
0: นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติก็คือไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือว่าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือหุ้นนะคะในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีกันเยอะเรื่องของมีรถนะคะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่ามีการยกเว้นในเรื่องนี้นะคะอย่างรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยอายุเกิน20ปีนะคะก็มีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมด้วยครม.ก็มอบหมายนะคะให้หน่วยงานรัฐบูรณาการเนี่ยฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะคะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้30กันยายนค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันได้1ตุลาคมนะคะพร้อมกันกับกลุ่ม60-40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการเดิมนะคะภายหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐนะคะก็จะมีทั้งธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึง14ตุลาคมแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ถึง12มกราคมปี70ค่ะ
1: ครับอ่ะก่อนที่จะเบรกกันฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะฮะปปช.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตของประชาชนผู้เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสำนักงานปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการดำเนินงานตามหลักการที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายนอกฮะที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและประเมินผลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์ทุจริตของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศฮะจำนวน 8,319 แห่งฮะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ธันวาคม2569นะฮะผ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลณที่ตั้งหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชนการจัดเก็บผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือไปรษณีย์เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐานทางวิชาการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเที่ยงตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะจึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ITA ให้ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผลประเมิน ITA มีความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดนะฮะก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นแหละในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ศุกร์นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆเข้าใจตรงกันว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการและช่องทางไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นๆนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปปช.จะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการช่องทางการเข้าร่วมการประชุมให้รับทราบต่อไปนะครับปปช.ก็ ขอเรียนนะครับว่าการจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตผ่านแบบวัด EIT นะฮะของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปี69นี้มีการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานทางวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดขอให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อไปนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮ
0: ะ
1: เขาเรียกว่า EIT Survey เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมเราด้วยนะฮ
0: ะ
1: เออนะอันนี้สำคัญศุกร์นี้เนี่ยเขาจะทำความเข้าใจว่าเก็บยังไงนะครับเพราะว่า ITA เนี่ยใช้มานานมากแล้วคือข้อมูลความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยมันมีข้อครหาคือ ITA เนี่ยคะแนนออกมาจัดลำดับ1 2 3 4คะแนนอย่างหนึ่งนะฮะแต่พอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีข่าวทุจริตออกมาซึ่งมันขัดแย้งกับค่า ITA ที่มันได้ไงฮะเขาก็เลยต้องมีการทบทวนนะในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ้ามันจะต้องมีการปรับหรือไม่เรื่องของการประเมินดัชนีความโปร่งใสอะไรของภาครัฐเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีคุณธรรมและความโปร่งใสจริงไหมนะฮะไม่ใช่ว่าแต่เพียงตัวเลขต้องเอาประสบการณ์จริงจากประชาชนนะฮะคือวัดเนี่ยต้องวัดจริงๆเขาก็เลยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยไปวัดจากประชาชนจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจัดตั้งมาหรือว่าให้คนในองค์กรเนี่ยประเมินซะเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีคนในองค์กรหรือว่าประชาชนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว
0: ่
1: าเอามาจากไหนนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าให้ข้อมูลที
0: ่
1: ถูกต้อง 100% นะฮะกลัวมีปัญหานะฮะอันนี้เขาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับและประสบการณ์จริงจากประชาชนนะครับและที่สำคัญก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดนะครับอ่ะนี่ต้องติดตามนะครับว่าค่า ITA ของปีนี้เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: ว่าจะได้เท่าไหร
0: ่
1: คือถ้าได้น้อยกว่าปีที่แล้วหรือได้มากกว่าปีที่แล้วมันเปรียบเทียบกันได้ไงแต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดอีกอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยนการประเมินใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมันมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน่วยงานคุณบริหารงานไม่ดีเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงว่าอ้าวเขาบอกว่าหน่วยงานเรามีปัญหาเป็นกระจกสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขเรื่องอะไรเร
0: ื่
1: องร้องเรียนไหมหรือว่าโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้นะก็ต้องติดตามดูเพราะว่าปปช.เขาก็ปรับเกณฑ์ใหม่เดี๋ยววันศุกร์นี้เขาก็จะนัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างความเข้าใจกันตอน10โมงเช้านะครับพักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
7: ่ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:37 น.ฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะฮะผลักดันกฎหมายเอาผิดในทางอาญาตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐทุกแห่งครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการที่ครม.นะคะเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะคะตามที่มีการประสานไปจากทางคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับทางสำนักงานกพ.ค่ะเพื่อที่จะนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะคะไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือมีการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐนะคะให้เป็นความผิดอาญาพร้อมกับให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นปปช.ปปง.ปปท.นะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหน่วยงานเนี่ยที่มีอำนาจในการจับกุมนะคะให้สามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมไปถึงจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ประชาชน แจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าข้อมูลการทุจริตได้ด้วยส่วนผู้ที่กระทำความผิดนะคะจะต้องถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของทุกแห่งค่ะแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางกพ.นะคะรวบรวมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติก่อนเข้ารับบุคคลเข้าทำงานด้วยนอกจากนี้นะคะหากผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการนะคะโดยสำนักงานกพ.มีการเสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนด้วยเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นโทษทางวินัยสูงสุดนะคะส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่านะคะก็ควรกำหนดเอาไว้ในส่วนของโทษอาญาค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ต้องการปิดช่องทางการทุจริตสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานเนี่ยก็คือต้องแข่งขันนะคะกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายมันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะแรงแค่ไหนไล่ออกหรือแม้แต่ประหารชีวิตนะฮะถ้ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดเนี่ยไม่ไว้หน้าใครเนี่ยกฎหมายไม่มีประโยชน
2: ์
1: เป็นเพียงเสือกระดาษเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยคือมันอยู่ที่การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระแท้จริงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยจะมีระบบเส้นสายมักหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่เสมอนะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายยังไงฮะหนีก็มีนะฮะสู้ไม่ได้คือถึงศาลสุดท้ายแล้วก็หนีก็มีเหมือนกันนะฮะดีกว่าติดคุกนะฮะคดีอาญาเนี่ยมีแบบนี้กันเยอะนะฮะดังนั้นแล้วคือการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องของการระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุจริตเนี่ยยังไงเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือว่าจ่ายแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเข้ารับราชการคนบอกว่าอ้าวมันจะคุ้มเหร
2: อ
1: นะฮะคุ้มสิครับเพราะว่าได้รับราชการปุ๊บเนี่ยปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นะ18แล้ว
2: 18แล้วค่ะ
1: 18แล้วเอาสัก10เดือนเท่าไหร่
2: 108
1: นะฮะรวมถึงมีสิทธิรักษาพยาบาลมีบำเหน็จบำนาญแล้วก็อะไรอื่นๆคนก็ยอมจ่ายคนก็ยอมจ่ายเมื่อมีคนมาบอกว่าเอ้าเนี่ยถ้าจะ สอบเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายสิเดี๋ยวจะไปฝากผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้บอกนายให้ซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
1: คนก็เชื่อเพราะอยากรับราชการนะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันมีกันเยอะเพราะว่ามีการจับกุมเนี่ยได้พอสมควรมีทั้งของจริงมีทั้งหลอกว่ามีนายคนนั้นช่วยได้จริงๆไม่
2: ม
1: ีตัวเองไปบอกเขาแล้วก็เก็บเงินเข้ามาเองนะก็ถูกตำรวจจับกุมกันไปเยอะสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกแหละรัฐบาลต้องปิดช่องทางการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าการสอบเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นแบบคอมพิวเตอร
2: ์
1: ก็ยังทุจริตกันได้ข้อสอบเขียนทุจริตกันได้ไหมทุจริตได
2: ้ก็ในกระดาษคำตอบ
1: เคยมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปปปช.แล้วนะที่เป็นสมุดคำตอบเนี่ยในการสอบที่ใดที่หนึ่งเขียนแล้วปรากฏว่ามีการนำสมุดคำตอบตรงนั้นแหละมาแกะแม็กเนี่ยตรงกลางออกแกะแม็กตรงกลางออกแล้วก็นำไส้ในอันใหม่เนี่ยใส่กันเข้าไปแล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอันไหนที่ถูกแก้เนี่ยจะเห็นว่าแม็กตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นโค้งๆใช่ไหมเวลาเราเปิดตรงกลาง
2: อ
1: ันไหนถูกแก้ก็จะมีแม็กเนี่ยเป็นไม่โค้งถูกทุบลงมานะครับพูดง่ายๆมีการสลับสมุดคำตอบที่เป็นข้อเขียนแบบอัตนัยที่เขียนเนี่ยก็
2: ม
1: ีนะมันทำได้ทุกวิถีทางดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐต้องแข่งขันกับเรื่องทุจริตต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาชี้แจง4วิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์กยศฮะคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปพบว่าวิทยาลัยเอกชนนะฮะวิทยาลัยเอกชนบางแห่งนำรายชื่อนักเรียนไปแอบอ้างสิทธิ์เบิกจ่ายกองทุนกยศโดยตรวจสอบเบื้องต้นฮะพบความผิดปกติ 4 สถานศึกษาแบ่งเป็นจังหวัดบึงกาฬ 2 แห่งสกลนคร 1 แห่งหนองบัวลำภู 1 แห่งทำไมมีแต่ภาคอีสานรัฐมนตรีบอกว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วและได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเงินกองทุนกยศถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องตกถึงมือนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริงนะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของกยศนะคะก็มีการประชุมหารือกันนะคะแก้ไขปัญหา2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศซึ่งท่านบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้24กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศค่ะเพื่อที่จะหารือใน2ประเด็นหลักๆเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนค่ะในการปรับการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้ที่กู้ยืมเกินเป้าหมายนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนเนี่ยทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศค่ะให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับคืนมาที่กองทุนหมุนเวียนนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินนะคะส่วน เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดนะคะพบว่ากยศเนี่ยมีการดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายนะคะคิดเป็น164ส่วนอีกประมาณ136ตอนนี้ยังอยู่ในสถาน านะการรอการดำเนินการค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการเร่งรัดให้กยศ.เนี่ยรีบไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเร่งส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางกยศ.ยังมีแผนที่จะขยายให้สินเชื่อไปสู่ลักษณะที่5นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการรีสกิลอัพสกิลสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพื่อใช้กยศ.เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาแรงงานในอนาคตส่วนประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์การกู้ยืมนะคะทางกองทุนก็มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของการตีตกฮะพ.ร.บ.นะฮะคือพระราชบัญญัติคือกฎหมายนั่นแหละคือมีการตีตกโดยรัฐบาลนะครับคำถามก็มีข้อสงสัยจากฝ่ายค้านว่าทำไมถึงตีตกกฎหมายเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็กล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมครม.ฮะชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายการเงินซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงนามกฎหมายทั้ง4ฉบับมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบของประชาชนมาประกอบการพิจารณาไม่ใช่การปัดตกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับพูดง่ายคือมีเหตุผลในการไม่อนุมัติว่าอย่างนั้นเถอะนะอธิบายง่ายๆว่าอย่างนี้ก็คืออันนี้ผมพูดเองนะส่วนร่างพ.ร.บ.ที่พูดถึงมีอะไรบ้างพ.ร.บ.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ายืนยันว่ารัฐบาลเห็นด้วยในหลักการแต่หลายหน่วยงานกังวลฮะว่าการตั้งสำนักงานและสาขาขึ้นมาใหม่ทับซ้อนกับหน่วยงานเดิมไหมเพิ่มภาระงบประมาณหรือเปล่าจึงเห็นควรนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้มาปรับปรุงก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือมีความเห็นว่าเฮ้ยตั้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นอ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงพ.ร.บ.นี้อย่างไรนะฮะทักก้านะฮะส่วนร่างพ.ร.บ.แก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.การพนันในเรื่องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนกีฬาครับแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและประกาศของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นการที่ไม่ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอแต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างผลกระทบตามมานะครับ
2: อืมค่ะส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะคือถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยนะจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะที่มีการศึกษากันอยู่นะคะ450 บาทนะคะเรื่องนี้ทางคุณอนุสรทำใจนะคะส.ส.ธรรมใจขออภัยค่ะส.ส.พรรคประชาชนนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดการเงินนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาแถลงข่าวแสดงข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในกรณีค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีการได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าสมมติฐานของกระทรวงเนี่ยที่มีการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินนะคะ450 บาทต่อคนเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 6.6 หมื่นคนนะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะเป็นการประเมินผลลบในแง่ดีเกินไปนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังมีการแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการรายได้นะคะเนื่องจากแผนเดิมเนี่ยมีการกำหนด การนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าสู่กองทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งมีสัดส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร้อยละ 82.4 นะคะประกันภัยนักท่องเที่ยวร้อยละ 11.31 นะคะแล้วก็ค่าบริหารจัดการอีกร้อยละ 6.29 นะคะก็เห็นว่าเป็นกองทุนนอกงบประมาณอาจจะทำให้เกิดจุดอับทางการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ยากด้วยรวมถึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าการรั่วไหลของการใช้จ่ายนะคะก็มีการเสนอให้รัฐบาลทบทวนความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะคะถ้าหากรัฐบาลมีการเดินหน้าจัดเก็บนะคะก็ควรนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะบริหารกระบวนการงบประมาณให้ปกติแล้วก็มีความยืดหยุ่นโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าค่ะ
1: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 13:45 นะฮะของวันที่22 กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าดูเป็นเวลาไทยเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 1:45 นะฮะ 1:45 นะฮะก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพราะท่านนายกไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมอังกา81นะฮะสมัชชาสหประชาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไปประชุมเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีที่ไหนบ้าง Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO นะฮะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะเชื้อเชิญนั่นแหละมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะฮะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะท่านนายกก็เน้นย้ำฮะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยเนี่ยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินทุกท่านนะฮะส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America นะฮะก็กล่าวถึงก็ชื่นชมฮะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยครับเพื่อร่วมประชุมนะฮะ IMFนะฮะในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับช่วงเดือนตุลาคมประมาณห่วงเวลากลางๆเดือนน่ะ 11-16 ตุลาคมในช่วงนี้นะฮะก็จะได้เจอกันอีกครั้งอันนี้เหมือนเป็นคุยนำร่องกันไปก่อนส่วนผู้บริหาร Microsoft นะฮะยักษ์ใหญ่ด้าน IT นะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมมือด้านดิจิทัลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็กล่าวขอบคุณนะฮะโดยท่านนายกขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนในการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับส่วน Microsoft ก็บอกยังไงก็บอกว่ายินดีนะครับที่ได้ช่วยภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยินดีแหละในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมืออะไรกับไทยส่วนผู้บริหารพิมโก้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกฮะว่ามีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนายกก็บอกว่าข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกก็เป็นประโยชน์กับไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้นะครับซึ่งคือเวลาการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจุดขายเราจะต้องมีจุดขายก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าตอนนี้โลกต้องการอะไรและไทยเนี่ยจะมีจุดขายยังไงเวลาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่จะเย้ายวนหรือว่าเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยด้วยจุดอะไรบ้างนะครับก็มี BOI ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เรื่องของการลดการติดต่อขั้นตอนน่ะในการติดต่อขออนุญาตภาครัฐนะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแค่2ส่วนย่อยๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปรับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแต่ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าทุนเทาเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้ก็มีปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจแห่งอนาคตฮะ
2: ค่ะ ค่ะติดตามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยนะคะศาลปกครองกลางค่ะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรณ์อมรฉัตรคุณสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนนะคะร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการนะคะก็ทางเรื่องนี้นะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคมปี69นะคะคือปีนี้ไม่รับคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอนุสรณ์เนี่ยขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายนเรื่องของให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของทางคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะ
1: นะติดตามดูฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็คือคำพิพากษาคือนี่คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับคือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาออกมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะมีพยานหลักฐานใหม่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับคำอุทธรณ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีแนวทางเดียวกับศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่หรือมีการกลับคำพิพากษาบ่ายนี้ก็คงได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยคือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันจบไปแล้วนะแต่ว่ามีการขอให้รื้อแล้วก็พิจารณาคดีใหม่นั่นเองครับส่วนเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่จะรวมกับรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยู่ต่างประเทศคนก็ไปถามนะฮะก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆครับนี่เราอยู่อเมริกาไกลมากฮะสัญญาณยังมาไม่ถึงนะฮะสัญญาณจากกล้าธรรมยังมาไม่ถึงนะตอนนี้พรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอากล้าธรรมมารวมไหมนะฮะก็คือหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสีน้ำเงินหรือพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเนี่ยเขาถึงจะมาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาก็มาได้นะฮะแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะเปิดประตูให้เขาแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยต้องติดตามทางการเมืองกันดูครับ
2: ค่ะและนี่นะคะเป็นทั้งหมดของเรื่องสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
3: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในยามเช้าตอนนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแดดออกได้ประมาณ 1-2 วันอยู่ๆฝนก็มาอีกแล้วนะคะยังเตรียมตัวไม่ทันเลยเสื้อผ้าก็ยังซักไม่เสร็จเลยนะคะเอาเป็นว่าทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้อยู่นะคะ9 นาฬิกาปุ๊บก็มีนัดกันหลังจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะในวันพุธวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็มาเจอกันค่ะโอ้โหวันนี้แบบตื่นเช้ามาแล้วติดตามข่าวเลื่อนแบบฟีดข่าวในโซเชียลมีเดียข่าวเยอะมากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังที่ต้องติดตามกันเนาะไหนจะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลค่ะตอนนี้พยายามเลื่อนดูฟีดหน้าโซเชียลมีเดียอยู่ว่ามีอัปเดตผลการแข่งขันมาหรือยังเพราะว่าติดตามแต่เมื่อวานเนาะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ข่าวก่อนนะนัดนะก็สามารถพิมพ์ทักทายบอกกันเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่ไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยเช่นกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะคะ2026ที่ตอนนี้เนี่ยก็ทยอยแข่งขันไปหลายแมตช์การแข่งขันแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีค่ะทีมลูกยางของสาวไทยนะคะนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะก็เมื่อวานนี้เอาชนะเกาหลีไปค่ะ3-0เซตใช่ไหมถ้าจำผลคะแนนไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดพลาด นะคุณผู้ฟังก็ประมาณนั้นค่ะเอาเป็นว่าร่วมส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยด้วยละกันวันนี้มีการแข่งขันหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งยกน้ำหนักเนาะแล้วก็มีทั้งแบดมินตันค่ะแล้วก็มีฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลชายนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตต่างๆเนาะอีกเยอะแยะมากมายเลยจำแมตช์การแข่งขันไม่ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันได้ซึ่งจะแข่งขันไปจนถึงวันที่4 ตุลาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศกันก่อนไหมคะก็มีประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะเรื่องของเพจที่มีการรายงานอากาศต่างๆนานาคุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามจากสำนักข่าวหลักอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างดีกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการแจ้งเตือน40กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็ค่อนข้างเบาบางนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะ 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ 70% ของพื้นที่นะคะโอ้โหวันนี้อ่าวไทย

คืบหน้าเรื่องของพยากรณ์อากาศอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้มาดูข่าวสารกันสักหน่อยดีกว่าค่ะข่าวสารวันนี้เนี่ยก็หลากหลายประเด็นข่าวก็เยอะเหลือเกินนะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามเนาะเรื่องราวของแมตช์การแข่งขันแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยหรือว่าคนไทยทุกคนเนาะที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีไหนก็แล้วแต่คือส่งกำลังใจให้รัวๆจริงๆค่ะรวมถึงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารเยอะมากคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะก็เป็นประเด็นที่ตั้งใจนำมาแล้วแหละเรื่องของไทยช่วยไทย plus จะมาอัปเดตกันหลายคนยังงงอยู่นะรายละเอียดที่อ่านก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าเอ๊ะสรุปเดือนนี้สรุปเฟส2เนี่ยคนเก่าจะได้ไหมคนใหม่จะมีสิทธิ์ลงหรือเปล่าหรือจะลงทะเบียนวันไหนอะไรยังไงนะคะมาติดตามประเด็นนี้กันก่อนเลยแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2นะคะก็มีการเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ทวงถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะยังไงคะจะมีหรือเปล่าเคาะออกมาแล้วนะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยว่าตามที่มีการเสนอไปเนี่ยให้ขยายไทยช่วยไทย plusเฟส2นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาช่วยต่อยอดในโครงการนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะหลักๆ ก็จะครอบคลุม2โครงการคุณผู้ฟังโครงการแรกก็คือโครงการการเพิ่มเงินในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะก็ยังสามารถได้รับได้เหมือนเดิมค่ะที่มีการเพิ่มเติมเงินให้700บาทจากเดิมเนี่ยได้อยู่300บาทนะคะก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่เราใช้จ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะจากเดิมเนี่ย4เดือนซึ่งสิ้นสุดเดือนกันยายนนะคะตอนนี้ก็เคาะออกมาแล้วเรียบร้อยว่าจะมีการต่อในเฟสที่2อีก2เดือนค่ะแต่ในเฟสที่2นี้จะได้เพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเขาจะโอนให้เรารวดเดียว 1,000 บาทคุณสามารถใช้จ่ายเวลาไหนก็ได้นะคะในภายใน2เดือนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเดือนละ 1,000 นะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเดือนละ 1,000 เหมือนกับรอบที่ผ่านมานี่หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะโอนให้ 1,000 แต่ว่าคุณสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะส่วนรายละเอียดของการใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะ60 40เหมือนเดิมรัฐจ่ายให้60เราออกเอง 40% นะคะแล้วก็รัฐจะช่วยสนับสนุนให้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อวันค่ะแล้วก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรรู้ไหมคะคนที่เคยอยู่ในโครงการเฟสแรกอยู่แล้วที่กำลังใช้จ่ายอยู่ณตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2คุณก็แค่ตอนนี้เนี่ยต้องเข้าพยายามเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเพื่อที่จะไปกดอัปเดตอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2ย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2เนี่ยก็จะเริ่มยืนยันได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569นะคะพยายามกดเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่เรื่อยๆนะคะเผื่อมันจะขึ้นแบนเนอร์ขึ้นมาให้เรากดยืนยันใช้สิทธิ์ในเฟสที่2สำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยได้เข้าร่วม
โครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสแรกเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ไหมมีสิทธิ์จะได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ถูกระงับสิทธิ์ในเฟสที่ผ่านมานะคะคุณยังสามารถลงในรอบนี้ได้ 1,000 ก็ยังดีคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลเลยนะคะก็ลองดูในรอบนี้ก็ได้นะก็ทำในกระบวนการเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือเราต้องไป

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาแล้วก็ดำเนินในกระบวนการเหมือนรอบแรกที่เขาทำกันนะคะแต่ว่ารอบนี้น่าจะคิดว่าน่าจะดีขึ้นหน่อยน่าจะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเพราะว่าคนก็ทยอยเริ่มใช้สิทธิ์ในเฟสแรกได้สิทธิ์ในเฟสแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่รอยืนยันในเฟสที่2เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะกระบวนการต่างๆเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าเรากดยืนยันสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาว่าคุณต้องเริ่มใช้จ่ายภายในวันไหนถ้าเกิดว่าคุณได้สิทธิ์ไปแล้วแต่คุณไม่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณก็จะถูกดึงสิทธิ์นั้นเนี่ยกลับไปอยู่ดีค่ะก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจแล้วก็ได้ติดตามรับฟังกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนจะถึงวันที่กดยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2แล้วกันค่ะแล้วก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ทั้งทีวีทั้งวิทยุต่างๆก็สามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวแล้วกันนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการบริหารจัดการเวลาอยู่นะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันก็แล้วกันค่ะก็หลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังนะอีกหนึ่งเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะจากการปาฐกถาหัวข้อพิเศษโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กในการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือขาดคนค้ำประกันเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นก็ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนเนาะแล้วก็เกิดการชะลอตัวข้าวของก็แพงขึ้นนะตอนนี้นะคะก็ต้องมีการหามาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็ผนึกกำลังร่วมกับแบงก์แล้วก็นอนแบงก์ต่างๆนะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยเหลือคนตัวเล็กแบบนี้คุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโดยพิมพ์ค้นหาคำว่าผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือว่าพิมพ์นาโนพลัสง่ายๆก็ได้ค่ะแล้วก็ลองไปติดตามรายละเอียดดูนะคะว่าใครมีสิทธิ์จะได้ในโครงการนี้บ้างฉันเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆฉันมีสิทธิ์จะได้ไหมต้องทำอะไรแบบไหนวงเงินที่จะได้เท่าไหร่นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอาเป็นว่าเรานำมาบอกข่าวเล่ากันสั้นๆแล้วกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะที่ในเวทีโลกนะคะสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank Group ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วกันค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะมีผู้แทนจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกคุณผู้ฟังเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยนะคะก็ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพด้วยอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะอยากให้ทุกคนได้นำเสนอเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะทางเจ้าภาพทางรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆแล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านทางเมนูอาหารที่มีการเสิร์ฟให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมหรือว่าเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งการเดินทางการดูแลความปลอดภัยต่างๆนะคะก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่อย่างเต็มที่เลยค่ะย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะไทยเราเนี่ยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเนาะ
เดี๋ยวพยายามหาข่าวสารแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนฟีดเจอปุ๊บก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่ระนองมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1: มาคุย
2: กรวดน้ำตาค่ะผลงานเพลงจากมินตราอินทิราแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะโกดำค่ะผลงานเพลงจากวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองนะคะเฟเจอริงกันค่ะก็เป็นอีก2ผลงานเพลงที่นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังมาตามเรื่องของน้องเน่ๆกันหน่อยตอนนี้มีอัปเดตมาแล้วค่ะจากการติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเนาะตอนนี้ก็คนไทยในอเมริกานะคะก็มีการโพสต์ภาพว่าน้องเน่ๆตอนนี้กำลังขึ้นโชว์แล้วค่ะมาในชุดสีแดงยาวนะคะคือดูจากไกลไปเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าไหมหรือเปล่าคุณผู้ฟังแต่มาในชุดสีแดงยาวทั้งชุดเลยค่ะก็รวมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมาเยอะพอสมควรนะคะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆได้ค่ะจริงๆเราก็ลุ้นนะลุ้นมาตลอดยิ่งพอแบบเมื่อช่วงเช้าหลายคนก็แบบร่วมส่งกำลังใจกับน้องเน่ๆก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งลุ้นแล้วก็อยากเอาใจช่วยน้องเน่ๆมากขึ้นไปอีกนะคะเอาเป็นว่าทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเรามาตามกันต่อในรายการของเราไหมคะอันดามันวันนี้เนาะช่วงของคัดข่าวมาคุยก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะในพื้นที่ภูเก็ตก็มีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันค่ะตอนนี้ภูเก็ตเขาก็เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เตรียมต้อนรับนักกีฬากว่า 1,200 คนจาก50ประเทศคาดการเอาไว้ว่าจะมีเงินสะพัดจากกิจกรรมนี้ประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันค่ะสำหรับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ค่ะก็เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมกันไปนะคะโดยมีทางด้านของท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมกับอีกหลายภาคส่วนเลยค่ะสำหรับกำหนดการในการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32กำหนดจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายน2569ก็ใกล้ๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็ประกอบด้วยไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ประเภททีมค่ะเริ่มด้วยกีฬาว่ายน้ำรวมระยะทางประมาณ 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรแล้วก็ว่ายน้ำในทะเลสาบ500เมตรก่อนที่จะต่อด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรค่ะและวิ่งอีกระยะทาง12กิโลเมตรนะคะโดยจะมีการกำหนดจุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณชายหาดของโรงแรมสายลากูน่าภูเก็ตค่ะเส้นชัยบริเวณลานกิจกรรมลากูน่ากรอฟนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะหลากหลายโปรแกรมมากๆค่ะส่วนทางด้านการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตอนนี้มีการเตรียมจุดให้น้ำแล้วก็จุดพักต่างๆอย่างเต็มที่แล้วจุดปฐมพยาบาลหรือว่าจุด เส้นชัยนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วค่ะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญเลยก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมให้ภูเก็ตเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาแล้วกันแล้วก็เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอยู่ในระดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะคาดการเอาไว้นะคุณผู้ฟังว่าการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจะมีนักกีฬาจากประมาณ50ประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คนค่ะพร้อมผู้ติดตามอีกไหนจะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอีกประมาณ 4,000 คนค่ะคาดว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทจากทั้งการเดินทางเข้ามาทั้งที่พักทั้งร้านอาหารทั้งแข่งขันเสร็จหรือว่าก่อนหน้านั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยวเนาะรวมถึงการใช้จ่ายของนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามค่ะ60ล้านบาทก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชื่อว่าจะส่งเสริมเรื่องของการผลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างค่ะทางพังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์ประมาณ450ฟอนต์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยทางด้านของคุณพงพันธ์ธรรมมานะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะเดินทางพร้อมด้วยคณะนะคะลงไปในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบเสบียงอาหารมีทั้งหญ้าแห้งคุณภาพดีนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยประมาณ450ฟอนต์ด้วยกันซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีค่ะมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน3ตำบล3ตำบลนี้มีทั้งตำบลโคกเคียนค่ะตำบลบางไทรค่ะแล้วก็ตำบลบางนายศรีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับภาวะของการขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากแหล่งหญ้าตามธรรมชาติได้รับความเสียหายคุณผู้ฟังก็เลยต้องมีการมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้มีการกำชับให้กรมปศุสัตว์เนี่ยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและสำรวจความต้องการของตัวเกษตรกรว่าเขาต้องการความช่วยเหลือด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารพร้อมในการเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือในทันทีทั่วประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้กรมปศุสัตว์เองก็ยังได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์นะคะพร้อมกับแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์ค่ะแล้วก็การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหลังน้ำลดกันด้วยหากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือว่าการดูแลสุขภาพของสัตว์ของเรานะคะก็สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าปศุสัตว์จังหวัดก็ได้หรือว่าโทรไปแจ้งได้ผ่านทางสายด่วนของกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในพื้นที่พังงาหลังจากที่ได้รับผลกระทบกันไปก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันต่อค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาตามข่าวกันต่อในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ณหน้าทองค่ะผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะมาตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายสุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่เรามาจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็อัปเดตของเรื่องของเนเน่กันสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนเน่โชว์จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพิ่งจบไปแบบหมาดๆเลยค่ะสำหรับการแสดงของเนเน่บนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้นะคะรอบนี้จริงๆด้วยคุณผู้ฟังน้องมาในธีมชุดแบบสีแดงยาวไปเลยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงที่เนเน่ได้นำไปขึ้นโชว์ในรอบนี้ก็คือเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สุดร้อนแรงมากๆค่ะก็มีหลายคนส่งกำลังใจกับเนเน่นะต่อไปนี้ก็มาร่วมลุ้นกันต่อว่าเนเน่จะได้เป็นผู้ชนะในเวทีการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเชื่อว่าเนเน่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของคณะกรรมการแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาตามข่าวกันต่อเนาะเรื่องของเนเน่ก็เดี๋ยวจะตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองที่ยังค้างคากันอยู่ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปดูที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้เปิดเวทีเติมโอกาสดันผลิตภัณฑ์กลุ่มเปราะบางสู่ตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนค่ะโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเติมโอกาสการแสดงศักยภาพและการต่อยอดการขยายผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์เด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มเปราะบางในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการของปีงบ69นี้ของจังหวัดอ่ะนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยนะคะโดยทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะเปิดพื้นที่แล้วก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆในครัวเรือนเปราะบางหรือว่าผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสได้มาแสดงศักยภาพค่ะโดยการนำความสามารถเนี่ยมานำเสนอผ่านทางงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานต่างๆสู่สาธารณะค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของทางกลุ่มที่เขาทำงานฝีมือทำงานแบบภูมิปัญญางานแฮนด์เมดหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้เขาได้ไงคะและจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนไปในตัวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้มัน1มันคือเป็นการเปิดเวทีให้กับกลุ่มเปราะบางแล้ว2มันได้เห็นถึงว่าทางจังหวัดเองเขาไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะเป้าหมายของเขาคือเนี่ยเขาอยากจะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมทุกกลุ่มทุกวัยให้สามารถอยู่ได้อย่างแบบมีศักยภาพด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณเกือบ500คนเลยค่ะในกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็มีทั้งการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการแสดงความสามารถบนเวทีการแสดงทอล์คโชว์ค่ะในหัวข้อคุณค่าของผู้สูงวัยและคนพิการนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้เน้นย้ำค่ะท่านบอกว่าทางจังหวัดกระบี่ก็ให้ความสำคัญในหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วไม่มองว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นเพียงคนที่รอการช่วยเหลือแต่เขามองว่าเฮ้ยเนี่ยคนเหล่านี้เขามีคุณค่านะเขามีความสามารถนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเวทีเหล่านี้เขาอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเติมเต็มโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีกับความสามารถของเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าใครจะมีความสามารถด้านไหนคุณก็ได้มีเวทีมีช่องทางในการทำมาหากินของคุณอย่างแน่นอนโดยมีทางจังหวัดเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่ค่ะโดยท่านผู้ว่าท่านก็บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็เป็นข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะจังหวัดระนองก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีที่
โหยาวนานมากๆคุณผู้ฟังแล้วก็แก้ไม่หายสักทีนะคะก็ต้องรอระยะเวลาต่อไปว่าช่วงนี้น้ำมากหน่อยน้ำก็ขุ่นน้อยหน่อยหรือว่าช่วงนี้น้ำแห้งน้ำขุ่นเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็มารอดูว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่เวทีการประชุมคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีกันไปเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้แทนของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะในเวทีการประชุมเนี่ยเขามีการติดตามสรุปความคืบหน้าจากการประชุมไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ติดตามว่าหลังจากที่ประชุมกันไปรอบที่แล้วเนี่ยพอสั่งงานกันไปปุ๊บมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเป็นไปอย่างไรแล้วบ้างที่มีข้อตกลงออกมาประมาณเกือบ10-11ข้อประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นคุณภาพน้ำคุณภาพของตะกอนดินแล้วก็รวมไปถึงแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะในที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมาอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี62จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็การตรวจวัดคุณภาพน้ำการตรวจวัดตะกอนดินแล้วก็น้ำประปาในพื้นที่นะคะโดยมีการกำหนดจุดตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็การดูแลในด้านต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะคือในเวทีการประชุมเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ยาวนานแล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฮ้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่เพราะว่าต้นทางของสาเหตุปัญหาน้ำขุ่นเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ต้องหารือกันในระดับนโยบายในระดับประเทศไหมในระดับยกเป็นวาระแห่งชาติไหมเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของระบบนิเวศเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วน้ำขุ่นแบบนี้น้ำที่ต้องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็กังวลนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่อนะคะคือจะนิ่งเฉยไม่ได้อะปีหนึ่งเนี่ยจัดหลายเวทีมากที่มาถกกันมาหารือกันแล้วก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางมีผู้บริหารที่ลงมาแล้วก็มาติดตามความคืบหน้านะคะแต่ก็นั่นแหละค่อยๆแก้กันไปแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะแต่เชื่อว่าใจของพี่น้องในพื้นที่อ่ะเขาอยากให้ปัญหามันจบโดยเร็วที่สุดนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากนำข่าวสารมาฝากกันว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็มีการติดตามไปนะคะข้อสั่งการอะไรจากเวทีการประชุมครั้งที่แล้วก็ต้องมาติดตามผลกันว่าทำหรือเปล่าทำไปได้ขนาดไหนแล้วแล้วก็เห็นผลอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารพยายามหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องประเด็นไหนประเด็นหนึ่งไปเลยนะคะข่าวเยอะมากจริงๆค่ะแต่เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนสลับกันไปเนาะฟังข่าวด้วยแล้วก็ติดตามผลงานเพลงเพราะๆก็ได้นำมาฝากกันด้วยนะคะให้พักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเช้าแบบนี้จะได้แบบมีสมองที่ปลอดโปร่งสำหรับการเริ่มต้นการทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆที่อยู่เป็นเพื่อนกับรายการของเราอยู่ติดตามรายการอันดามันวันนี้กันในทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้นายนัทและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างที่บอกไปค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะผ่านทางสวทเครือข่ายที่รับสัญญาณในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่ตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆในช่วงนี้นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
7: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือ ผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
12: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
13: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
15: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
14: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าขาเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าขา
15: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: พลาดก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: ความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางขึ้นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: มีในการเงินที่สำคัญที่สุดข้องไหวเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบหยอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสุ่งไหวที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสุ่งไหวมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราชสามกองข้างร้าน

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการทบทวนครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เร่งพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งโดยเฉพาะเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือหลุดออกจากระบบและต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้ประเด็นแรกคือเกณฑ์นักเรียนและนักศึกษาโดยเสนอให้ไม่นำนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ประเด็นที่สองคือเกณฑ์การเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการโดยเสนอให้ยกเว้นกรณีที่เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อไม่ให้การมีชื่ออยู่ในกิจการประเภทดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติประเด็นที่3คือเกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้โดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือมีกับตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเงินลงทุนในระดับดังกล่าวมีมูลค่าต่ำและการเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงประเด็นที่4คือเกณฑ์การถือครองรถโดยเสนอให้ไม่นำรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามชนิดแบบและรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขณะที่รถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นในลักษณะเดียวกันเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามประกาศกรมการขนส่งฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และถูกบันทึกเป็นสินเชื่อประเภทอื่นจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแยกส่งเฉพาะยอดหนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรให้กระทรวงการคลังนำไปประมวลผลขณะที่สินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้แทนมัสยิดเป็นผู้ลงนามแทนชุมชนจะไม่นำมาคำรวมคำนวณเพื่อตัดสิทธิ์ผู้แทนมัสยิดเนื่องจากไม่ได้เป็นการกู้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนวงเงินคำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ถูกส่งไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและอาจถูกนับซ้ำกับสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินโดยตรงจะไม่นำวงเงินคำประกันที่ยังไม่มีภาระหนี้คงค้างจริงมารวมคำนวณเป็นภาระหนี้ของผู้ลงทะเบียนนางสาวลลิดากล่าวว่าสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการปี2569ทุกรายที่ยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้คณะกรรมการยังเสนอให้นำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการปี2569ซึ่งสะท้อนข้อมูลด้านรายได้อายุสภาพร่างกายการศึกษาและการประกอบอาชีพไปใช้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทั้งกลุ่มที่ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพิจารณามาตรการแก้ไขภาระหนี้และสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงานและการเข้าสู่

แรงงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างทำธุรกรรมหรือนิติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลของภาครัฐให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การกำหนดมาตรการช่วยเหลือในอนาคตมีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าการจัดสรรสวัสดิการสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะใช้งบประมาณไม่เกิน 42,000 ล้านบาทจากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีเป้าหมายให้การจัดสวัสดิการของรัฐสะท้อนกับข้อสอดคล้องกับข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละรัฐมาตรการช่วยเหลือประชาชนและดูแลค่าของชีพข่าวต่อไปเป็นเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ภาครัฐเดินหน้าบรรเทาภาระค่าของชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วยโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อันส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจากวงเงินเดิมที่เคยได้รับคือจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนและได้เพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและระยะเวลาสำหรับโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยมีรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ของประชาชนจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569และสำหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569และประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยภาครัฐจะสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมได้ตั้งระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569
เป็นระยะเวลา2เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมโดยรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมในช่วงที่ค่าของชีพอยู่ในระดับสูงพักฟัง

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio

0: าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
3: ้ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: อย่าซ่าโม่มากไอ้กาโม
1: ่ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ้อได้

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตนะคะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีเอเชียกับข่าวนี้ค่ะลาดไวรันเวย์2026เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภูเก็ตสู่ตลาดร่วมสมัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ภายใต้กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่20กันยายน2569ณถนนถลางย่านเมืองกลางนี้ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางคนึงนิดทยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเป้าหมายภายใต้กิจกรรมผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และการพัฒนาต้นแบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพและวัตถุดิบของชุมชนการค้นหาและถ่ายทอดเสน่ห์ผลิตภัณฑ์การสร้างต้นแบบจากสเก็ตดีไซน์และการพัฒนาสตอรี่เทลลิ่งแอนด์แบรนดิ้งตลอดจนการปรับปรุงต้นแบบการนำเสนอและจัดแสดงผลิตภัณฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการตลาดสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน5กิจการได้แก่กลุ่มฉลองน้องใหม่ภูสาเลบ้านคุณส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านเหนือและพืชผักและสุดท้ายวันนานะคะไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมคือการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ซึ่งเป็นเวทีสำหรับทดสอบตลาดและส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออนไซต์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการแบรนด์ที่ร่วมพัฒนาต้นแบบและช่างหัตถศิลป์นอกจากนี้ยังมีผลงานจากผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์อาทิผลงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณบายนปพัชผลงานสเปรย์หอมจากแบรนด์ชมหอมและผลงานปาเตลูจากบ้านตลาดใหญ่แอดนครภูเก็ตแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการสื่อสารเรื่องราวอัตลักษณ์และคุณค่าทางของทุนทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ยิ่งขึ้นการจัด กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนที่มุ่งเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และสามารถต่อยอดสู่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อมจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่14-15พฤศจิกายน2569ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อวันนี้เวลา10 นาฬิกาณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแพทย์และพยาบาลตลอดจนการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้แทนบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนำเสนอรายละเอียดการจัดการแข่งขันพร้อมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมและประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์สำหรับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569 โดยมีจุดปล่อยตัวนักกีฬาณชายหาดโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตและจุดเปลี่ยนการแข่งขันและเส้นชัยหน้าลานกีฬาลากูน่ากอล์ฟโดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569เป็นการแข่งขันไตรกีฬาบุคคลและทีมประกอบด้วยว่ายน้ำระยะทาง 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเล 1,300 เมตรและว่ายน้ำจืดในทะเลสาบ500เมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่ง12กิโลเมตรรวมถึงการแข่งขันสปรินต์ไตรกีฬาบุคคลและทวิปกีฬาบุคคลส่วนวันที่14พฤศจิกายน2569มีกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง50กิโลเมตรด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมบนถนนสาธารณะการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดและทะเลสาธารณะรวมถึงการซ่อมแซมและทำความสะอาดถนนบนเส้นทางการแข่งขันจักรยานตลอดจนการขออนุญาตรื้อถอนและซ่อมคืนลูกระนาดบนเส้นทางการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเพื่อดูแลความปลอดภัยจากวัตถุระเบิดควบคุมการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันจักรยานรวมถึงการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลและทะเลสาบพร้อมเรือยางตลอดจนการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลสำหรับนำขบวนนักกีฬาและปิดท้ายขบวนบนเส้นทางจักรยานโดยประสานความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการอำเภอถลางกองทัพเรือภาคที่3กองกำกับการ8กองกำกับการตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแพทย์และพยาบาลเตรียมความพร้อมสนับสนุนรถบริการทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีจุดให้น้ำตลอดเส้นทางโดยพนักงานโรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ตและบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยโดยบัญญันทรีสปาและอังสนาสปาด้านการประชาสัมพันธ์บริษัทมานาเอเชียจำกัดโดย GAA Event และบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนได้จัดทำชุดสื่อและข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันและหลีกเลี่ยงการขนย้ายวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้เส้นทางมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวต ลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปคงอยู่ที่ข่าวจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมสอบมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวตลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปและถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2/2569ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้น ดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 29.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยและการตัดหน้ากระชั้นชิดโดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกรมปศุสัตว์ส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์450ฟอนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบอาหารสัตว์ที่เป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีจำนวน450ฟอนซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอตะกั่วป่า3ตำบลได้แก่ตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรตำบลบางนายสีที่กำลังขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากหญ้าแห้งตามธรรมชาติได้รับความเสียหายโดยมีนายจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงานายดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้กำชับให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรพร้อมจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารสัตว์พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือทันทีทั่วประเทศนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้จัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลดทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือการดูแลสุขภาพสัตว์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะของบางอย่างอาจเป็นเพียงของธรรมดาสำหรับเราแต่สำหรับใครบางคนมันอาจเป็นของที่จำเป็นที่สุดในวันนี้เพราะว่าจังหวัดกระบี่นายกเหล่ากาชาติลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกาะลันตาเมื่อวานนี้นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาณศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายศักดาสีแดงนายอำเภอเกาะลันตาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน72ชุดไข่ไก่จำนวน72แผงรถเข็นแก่ผู้พิการจำนวน5คันแพมเพิร์สจำนวน20ห่อและหม้อนอนจำนวน20อันจำนวน10อันแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้าจำนวน20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ประสานอำเภอเกาะลันตาสำรวจความ เป็นอยู่และคัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยครอบคลุม8อำเภอ390หมู่บ้านรวม780ครัวเรือนกำหนดดำเนินการลงพื้นที่ระหว่าง 22-29 กันยายน2569ในการช่วยเหลือครั้งนี้นอกจากถุงยางชีพและไข่ไก่แล้วยังมีสิ่งของที่จัดสรรตามความจำเป็นของประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ถุงยางชีพ780ชุดไข่ไก่780ฟองขอโทษค่ะไข่ไก่780แผงรถเข็น40คันแพมเพิร์ส160ห่อหม้อนอน100อันและผ้าถุงผ้าขาวม้า160ผืนการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งของที่นำไปมอบให้แต่เป็นการไปลงพื้นที่พบปะพูดคุยและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยความช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทพ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิปโคได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะตัดใจสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนคริสนาสังการสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
2: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: รมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือนะคะจากภาครัฐค่ะที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนนะคะเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินนะคะที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690,653,000 บาทค่ะจากพรก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานนะคะพ.ศ. 2569ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะคะเพิ่มอีก700บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนค่ะในเดือนตุลาคม2569ค่ะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมค่ะ

0: ดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อนะคะแล้วก็พยุงเศรษฐกิจฐานรากค่ะและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการช่วยเติมสภาพคล่องนะคะแล้วก็พยุงกำลังซื้อกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับมาตรการนี้นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เตรียมตัวยืนยันสิทธิ์กันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยกันบ้างค่ะกับข่าวดีนะคะเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะในระบบนะคะเพื่อช่วยปลดล็อกคนตัวเล็กให้สู้ต่อได้ค่ะบสย.ค่ะผนึกแบงก์นอนแบงก์ค่ะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายค่ะเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือนาโนพลัสค่ะพร้อมปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันค่ะสามารถนะคะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนค่ะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16ค่ะโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐค่ะรวมไปถึงรองรับ Virtual Bank ในอนาคตค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนนะคะให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมใช้ TCG Score ค่ะในการประเมินและบริหารความเสี่ยงนะคะพร้อมทั้งกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทค่ะเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทค่ะพร้อมชู3จุดเด่นนะคะได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค่ะ2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีค่ะโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์นะคะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงค่ะและบสย.นะคะก็จะช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ค่ะทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเลยค่ะเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายค่ะซึ่งช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งค่ะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทค่ะซึ่งสะท้อนแนวทางนะคะของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะรักษาอาชีพและรายได้นะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและช่วยให้พี่น้องผู้ประกอบการรายย่อยนะคะหลุดพ้นจากการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการร้อยเรื่องอันดามันกันแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะกำลังนับถอยหลังนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะต้อนรับผู้แทนนะคะจาก191ประเทศค่ะกว่า 15,000 คนนะคะจากทั่วโลกเลยล่ะค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจนะคะและการเงินระดับโลกแล้วนะคะก็เป็นหัวใจหลักแล้วนะคะรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยังใช้โอกาสนี้ค่ะในการนำเสนอความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ค่ะเพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบค่ะมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI ค่ะหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้ร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนะคะก็คืออาหารไทยค่ะที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานนะคะพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามค่ะซึ่งทุกองค์ประกอบนะคะก็สะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยค่ะเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมค่ะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะเพราะอาหารไทยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยค่ะแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะโดยเมนูเด่นนะคะที่เตรียมเสิร์ฟค่ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยค่ะผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันค่ะในส่วนของเมนูปลานิลดายเอทรนไฟค่ะซอสมิโซะเขาใหญ่ค่ะที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลค่ะจับคู่กับมิโซะนะคะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ในส่วนของของหวานค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะในรูปแบบร่วมสมัยค่ะแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ค่ะส่งตรงจากชาวสวนเลยละค่ะในส่วนของพื้นที่จัดการประชุมนะคะได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงค่ะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยนะคะสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกค่ะหนึ่งในผลงานไฮไลท์นะคะก็คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผลงานของกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีค่ะที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถานะคะด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างประณีตค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยค่ะในการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนค่ะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะ คุณผู้ฟังคะนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคแล้วนะคะก็ยังถือเป็นโอกาสทองค่ะในการโปรโมทวัฒนธรรมและอาหารไทยนะคะให้ชาวต่างชาติได้ประทับใจอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในเวทีสหประชาชาติกันต่อค่ะโดยศรีหศักดิ์ค่ะได้เผยว่าไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอันก้า81ค่ะดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนนะคะพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชาค่ะย้ำไทยนะคะต้องดูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะบอกว่าเขมรนะคะเขาก็มีของดีของเขาค่ะก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราค่ะปมใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สค่ะค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติค่ะหรืออันก้า81ค่ะสมัยสามัญครั้งที่81นะคะที่มหานครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกานะคะจะมีเรื่องไหนนะคะที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดค่ะโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN นะคะมีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพค่ะรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นะคะและนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยนะคะก็จะต้องดูบทบาทว่าเรานะคะจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนนะคะที่มีประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เรายังต้องดูในเรื่องความสัมพันธ์นะคะและคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะข้อมูลยังไม่นิ่งนะคะในส่วนประเด็นเรื่องชุดไทยที่กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5นะคะไปใช้บนเวทีและอ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วนั้นว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาค่ะไม่เคยไปยุ่งกับของเขาซึ่งของประเทศไทยนะคะก็มีรากฐานของเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานะคะเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe ค่ะการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาก็มีของเขาก็ไม่นำมายุ่งกับของเราค่ะนายศรีหศักดิ์กล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะคะทางความสัมพันธ์ด้านการทูตค่ะเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันค่ะในส่วนหลังจากนี้ค่ะหากกัมพูชานะคะยังไม่มีการแสดงท่าทีค่ะที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษนะคะก็จะดำเนินการอย่างไรในศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนค่ะหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับการดำเนินงานในเวทีระหว่างประเทศค่ะที่เรานะคะต้องรักษาทั้งบทบาทความสัมพันธ์และปกป้องความภาคภูมิใจของไทยเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเรากันบ้างค่ะกับสรุปผลการดำเนินงานและทิศทางก้าวต่อไปของพังงาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนราชการค่ะโดยนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดเวทีกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนจังหวัดพังงาค่ะในการแถลงครั้งนี้นะคะมีหัวข้อคือก้าวต่อไปของพังงาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งจังหวัดพังงานะคะได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะปฏิบัติการเชิงรุกมุ่งปราบปรามยาเสพติดและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยสามารถจับกุมได้ 1,332 คดียึดยาบ้ามากกว่า1ล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า38ล้านบาทค่ะในส่วนการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3นะคะสามารถดำเนินการจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่รวมกว่า17ไร่ค่ะมูลค่าประมาณ269ล้านบาทค่ะโดยศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายค่ะผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรยางพาราปาล์มน้ำมันสินค้า GI และสินค้าเกษตรอีก2ชนิดค่ะที่ขณะนี้ค่ะกำลังผลักดันนะคะก็คือโคเนื้อคุณภาพสูงในชื่อพูงาบีฟและกุ้งแบล็คพังงาค่ะในส่วนด้านการท่องเที่ยวค่ะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปีนี้รวมกว่า 3,800 ล้านบาทค่ะคาดว่าไปจนถึงปลายปีนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าสำหรับก้าวต่อไปของพังงานั้นนะคะก็คือการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนค่ะได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงาการขับเคลื่อนการปรับผังเมืองพังงานะคะเพื่อรองรับการเติบโตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งคาดว่าจะจัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบนะคะก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนกันยายน2570ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่สำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชีย AFC นะคะในระหว่างวันที่24-28พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมณจังหวัดพังงาค่ะงานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดค่ะประจำปี2570ในปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในแต่ละอำเภอค่ะก็กำลังจัดทำดอกไม้จันทร์สุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาค่ะโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและการและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะสำหรับการพัฒนาเมืองในภาพรวมค่ะนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการรับผิดชอบดูแลการขับเคลื่อนเมืองนะคะในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะอบจ.ค่ะได้ซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งหมด57หลังค่ะและในปี2570ค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะดำเนินการ50ครอบครัวค่ะโครงการศูนย์ยืมซึ่งเป็นการตั้งศูนย์ทั่วจังหวัดพังงานะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นเตียงสำหรับผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้านได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญค่ะที่กำลังได้รับความนิยมนะคะก็คือถนนสายท่าอยู่คลองเคียนค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสมิตนางชีสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี70ค่ะคือการประกวดว่าวและงานบอลลูนค่ะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอำเภอเมืองพังงาค่ะนายเสริมพงษ์สนิทติสุขค่ะนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้พูดถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่จะจัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทค่ะในเทศกาลถือศีลกินผักค่ะและการตั้งโต๊ะรับพระซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาหลังใหม่และการปลุกเมืองพังงาผ่านกิจกรรมเคาท์ดาวน์พังงาสร้างสีสันวันส่งท้ายปีค่ะทางด้านของนายอุทิศลิ่มสกุลค่ะผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะก็ได้พูดถึงเป้าหมายของจังหวัดพังงาค่ะที่จะเน้นการพัฒนาให้พังงานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพระดับนานาชาติและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะโดยไม่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะแต่เน้นระยะเวลาของการพักและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการทำให้พังงานะคะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลค่ะในเรื่องของสวัสดิการรายได้การรักษาพยาบาลของชาวพังงาค่ะแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะคะได้กล่าวถึงตึกบริการทางการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลพังงาค่ะซึ่งในอนาคตชั้น4และชั้น5นะคะจะเป็นห้องผ่าตัดค่ะรวมถึงศูนย์แพทย์เฉพาะทางนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะสามารถผ่าตัดเฉพาะโรคได้นะคะยกเว้นโรคหัวใจค่ะซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณนะคะและอาจไม่เพียงพอค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดรับบริจาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของชาวพังงาค่ะสุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาตลอดปี2569ค่ะและขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดนะคะให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้มอบเกียรติบัตรเครือข่ายชมเชยระดับภาคค่ะในการประกวดเครือข่ายคุณภาพประจำปี2569กรมประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่นายกวีวัฒน์ประสมทรัพย์อปมช.จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกมิติเลยนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองการปราบปรามยาเสพติดและเตรียมต้อนรับอีเวนต์ใหญ่ปลายปีนี้เพื่อชาวพังงาโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะฝนฟ้ายังคงคะนองหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือนะคะและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เธอค คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริชนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวคิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือ Traffic Fondue เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบบพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาแผ่นแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3: นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
6: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหลืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
3: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจา150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตตาโลรายงาน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13 จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัด

0: รายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
2: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ในข่าวหมายเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถาน

0: สถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
1: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
0: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
6: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต 25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา13:00 น. ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
7: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในอีกฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
6: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
8: เรื่องอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
6: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บ ระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามสี

0: กาลักษ์ฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรี

0: ระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.และทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาวแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารำท่วงทำนองดนตรีเครื่องแต่งกายรวมถึงภาษาของต่างชาติโดยเรื่องพระลอได้นำเพลงสำเนียงลาวมาผสมผสานกับละครไทยได้อย่างลงตัวค่ะรายการแววหวานตำนานเพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทางเรื่องพระลอได้แก่เพลงยอยศพระลอหรือลาวกระทบไม้ลาวเจริญศรีลาวเล่นน้ำลาวครวนลาวจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงลาวสวยรวยลาวดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

ายการแว่วหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะโดยมีเทคนิคหรือกลวิธีพิเศษขั้นสูงที่นักซอด้วงใช้ในการเดี่ยวถึง16กลวิธีเพื่อรีดเร้นอารมณ์สะเทือนใจออกมาอย่างเช่นการรูดนิ้วสะบัดนิ้วพรมนิ้วและสะอึกคันชักค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยจันทร์โดยคุณณัฐวิชย์จิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ้ลาวสามชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะสองชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวรรณิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ้ลาวสามชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่า ในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำซึ่งได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
5: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกุ้งนะครับกุ้งนะครับจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับและก็กุ้งเป็นสัตว์น้ำหายใจด้วยเหงือกลำตัวยาวนะครับแบนหรือกลมแบ่งเป็นปล้องๆนะครับเปลือกที่หุ้มท่อนหัวและก็อกคลุมมาถึงอกนะครับแล้วก็ปล้องที่8ส่วนใหญ่นะครับมีลักษณะแบนข้างนะครับแล้วก็ข้ามแล้วก็คาอยู่ที่ส่วนหัวแล้วก็อกนะครับมี10ขานะครับมีทั้งในน้ำจืดและก็น้ำเค็มนะครับโดยปกติแล้วชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆตามพื้นน้ำหรือในมุมมืดนะครับแล้วก็จะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับกุ้งกินทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะครับเช่นกินกุ้งด้วยกันเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกปลาไส้เดือนนะครับสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่างๆนะครับรวมถึงข้าวเนื้อมะพร้าวนะครับตลอดจนซากสัตว์นะครับกุ้งนะครับสามารถแบ่งได้หลายชนิดเช่นกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามกุ้งนางกุ้งหลวงนะครับแล้วก็กุ้งฝอยนะครับกุ้งหัวโขนกุ้งขาวนะครับกุ้งรูกุ้งหินกุ้งดีดขันแล้วก็กุ้งแฉบวยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุ้งนะครับที่รายการสารฝันสู่โลกสวยนำมาเล่าแก่คุณฟังนะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่กับคุยข่าวกีฬาระนองวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาเรียกว่าฝนฟ้าตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับ23ถึง27 28นะครับก็จะมีช่วงที่ฝนจะตกลงมาหนักอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากแล้งดีไปให้เรา2วันนะครับก็จังหวัดระนองก็จะเป็นเข้าสู่โหมดของเมืองมีฝนและอีกแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพื่อต่อสู้กับอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยก็เริ่มจะมีความก็เรียกว่าผิดปกติในภูมิของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ถูกสุขลักษณะอนามัยกันนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาระนองก็อยู่กับในช่วงของกีฬาเอเชียนเกมนะครับของตอนนี้ประเทศไทยนะครับล่าสุดมาก็คว้าเหรียญทองที่5ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดต่างๆกันนะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงวันพิธีเปิดจนถึงวันปัจจุบันนี้มีการแข่งขันไปเมื่อไหร่กี่อย่างไรนะครับก็เชียร์กันยาวๆนะครับตอนนี้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็จะถ่ายทอดสดกันมาทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆเราก็ได้ลุ้นได้ตามเชียร์นักกีฬาไทยที่ประสบความสำเร็จไปแล้วก็มีที่กำลังแข่งขันในรอบคัดเลือกก็มีที่กำลังจะชิงชัยในวันนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคอกีฬาของเอเชียนเกมนะครับวันนี้ทางรายการคุยข่าวกีฬาระนองมอบรายการใน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับให้กับข่าวเกี่ยวกับเอเชียนเกมเพื่อต้อนรับประเทศไทยนะครับต้อนรับนักกีฬาไทยนะครับสู่กีฬามหากรรมกีฬาที่ว่ากันว่าเป็นกีฬาในทวีปเอเชียนะครับซึ่งมีการจัดทุก4ปีคล้ายๆโอลิมปิกเนี่ยครับก็เป็นกีฬาที่จัด4ปี1ครั้ง4ปี1ครั้งก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับสลับกับกีฬาโอลิมปิกก็ในช่วงของเอเชียนเกมเนี่ยก็จะเป็นรวบรวมประมาณ36ประเทศนะครับที่รวบรวมทำการแข่งขันกันอยู่นะครับก็มีพี่ใหญ่แห่งวงการเอเชียญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนี่ครับก็จะเป็นพวกมหาตัวใหญ่ๆเบ้งๆนะครับในวงการกีฬาหลายๆชนิดก็จะเห็นว่าเป็นการรวบรวมระดับโลกทั้งนั้นนะครับในไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับที่มีเจ้าตำรับในหลายๆประเภทนะครับในกีฬาเจ้าของสถิติต่างๆนะครับแล้วก็สถิติโลกสถิติเอเชียนเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจีนหรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ติดตามชมการแข่งขันเอเชียนเกมมาโดยตลอดก็คงจะลุ้นแล้วก็เอาใจเชียร์นักกีฬาไทยเพราะกว่าจะได้สัก1เหรียญเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินนะครับเพราะว่ากีฬาได้เหรียญทองของเอเชียนเกมเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็น1ที่ติดลำดับท็อปไฟท์ท็อป3ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละชนิดกีฬาเพราะฉะนั้นนักกีฬาแต่ละคนนะครับที่จะทำให้ถึงเป้าหมายทำให้ถึงสถิติของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นความที่เรียกว่าท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเตรียมพร้อมต้องซักซ้อมต้องเตรียมพร้อมต้องทุกอย่างครับมันต้องลงตัวมันต้องเม็ดจนถึงมาถึงวันชิงชนะเลิศเนี่ยนักกีฬาประเทศไทยก็หลายๆกีฬานะครับพยายามทำผลงานแล้วก็ทำสถิติตัวเองให้ดีที่สุดนะครับได้เป็นตัวแทนในประเทศไทยแล้วนะครับรอก็ไปสร้างชื่อเสียงไปสร้างสถิติต่างๆให้กับประเทศไทยนะครับก็อย่างไรเสียนะครับทุกอย่างมันจะอยู่ที่หน้าอกนะครับคือธงไตรรงค์ที่ติดในเสื้อการแข่งขันกีฬานะครับเพราะฉะนั้นชื่อเสียงทุกท่านทุกอย่างทุกชนิดกีฬาครับไม่ว่าจะชนะหรือจะแพ้เราแสดงสปิริตในเรื่องของการเล่นการแข่งขันแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่เรื่องของสามัคคีความมิตรภาพต่างๆมันก็คงจะต้องสืบสานกันไปนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาต้องขอบคุณสวทระนองครับท่านผอ.พัฒนพงศ์นะครับสถานทรัพย์ผู้อำนวยการสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนน้องการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองครับที่ได้ผนึกกำลังจัดรายการคุยข่าวกีฬาระนองยืนหยัดมาถึง11ปีตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรายการกีฬาอีกหนึ่งรายการที่จะมาเผยแพร่เรื่องกีฬาเรื่องท่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมนะครับก็ผสมปนเปกันไปนะครับแฟนคลับที่ติดตามสวทระนองก็รับฟังทาง FM กันนะครับ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์ก็นะครับมีสัญญาณทางวิทยุทางคลื่นนะครับแล้วก็สามารถรับฟังทางไลฟ์สดได้ทาง Facebook ไลฟ์นงเงืองอิสระกันนะครับในคุยข่าวกีฬาน้องทุกวันพุธนะครับเวลา 14:10 นถึง 15:00 นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่1อาทิตย์เรามาพบกันครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคอข่าวกีฬานะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพบกับพิธีเปิดนะครับกีฬาเอเชียนเกมของเราเลยนะครับในครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเขาว่ากันว่าจุดกำเนิดของเมืองเขาเรียกว่านาโกย่านะครับหรือว่าเซนกกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งของแถวแถวเมืองญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจครับเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอจินะครับหรือว่าเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคนะครับตอนกลางของเกาะฮอตปูนะครับฮอตปูรวมถึงนะครับเป็นเกาะใหญ่อันดับที่4ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ก็บอกว่าทั้งเป็นเมืองที่กำเนิดต้นกำเนิดของซามูไรนะครับหลายท่านก็คงจะได้เคยชมภาพยนตร์หรือว่าละครนะครับที่มันมีซีรีส์เกี่ยวกับนักรบซามูไรนะครับต้นกำเนิดที่เมืองนาโกย่าเนี่ยครับก็จะเป็นต้นกำเนิดของเขาเรียกว่าเทศกาลหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของซามูไรและเป็นรากฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับมันเป็นอะไรที่หลากหลายจริงครับเมืองนาโกย่าญี่ปุ่นเนี่ยยุคกำเนิดนะครับคือบ้านเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเมืองนาโกย่านะครับพูดเกินๆไปนะครับว่าทำไมมันมีความเป็นมายังไงที่ญี่ปุ่นถึงเลือกเมืองนาโกย่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของภูมิภาคนี่ครับในอดีตนี่ครับก็คือเกิดเป็น3ซามูไรถ้าใครเคย

ตำนานซามูไรแล้วก็สร้างเมืองอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับนี่คือประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เลือกมาเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในรอบนี้ครับคือหลังจากยุคสงครามโลกที่ผ่านไปก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ว่าทางประเทศญี่ปุ่นเลือกนะเมืองแห่งนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับก็ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็สร้างปรับเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างฐานรากนะครับความมั่นคงหลังจากสงครามโลกแต่เป็นนั้นเป็นต้นมานะครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เจริญมากผู้คนมากมายนะครับแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเมืองประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเมืองนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางคมนาคมนะครับเมืองหลวงแห่งการผลิตนะครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่นนะครับเป็นฐานตั้งแบรนด์ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของยานยนต์นะครับก็จะเป็นบริษัทโตโยต้านะครับแล้วก็มาแบบผู้บริษัทเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าบาเทอร์หรือว่าฮิตาชิอิดูมุสินะครับแล้วก็เครื่องแบรนด์เครื่องดนตรีหลายๆแบรนด์นะครับที่กำเนิดในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบรนด์ทั่วโลกครับเมืองนี้นะครับก็จะเป็นฐานผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเมืองญี่ปุ่นเลยครับที่ส่งออกไปทั่วโลกนะครับในของไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางคมนาคมนะครับเชื่อมต่อนะครับระหว่างเมืองโตเกียวแล้วก็เมืองโอซาก้านะครับในด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับคันนะครับซินคันชินนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสายขบวนความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างโตเกียวแล้วก็เมืองโอซาก้านะครับด้วยความเร็วสูงเพราะนั้นการคมนาคมนี้สะดวกรวดเร็วการทำธุรกิจต่างๆเมืองนี้เลยเป็นมีผลนะครับมีผลในการที่ญี่ปุ่นเลือกมาเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนะครับย้อนกลับไปถึงเจ้าภาพเอเชียนเกมหน่อยครับว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นมหกรรมการแข่งขันในทวีปเอเชียนะครับซึ่งมีการจัดขึ้นทุก4ปีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็จะเป็นเกมการแข่งขันที่เรียกว่าสหพันธ์เอเชียนะครับที่จัดการแข่งขันมาแล้วถึง19ครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่20นะครับก็จะเป็นการแข่งขันที่รองยิ่งความยิ่งใหญ่รองมาจากโอลิมปิกนะครับก็จะเป็นในแถบ36ประเทศนะครับในแถวเอเชียทั้งหมดนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมครับที่มีชาติเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้วถึง9ประเทศนะครับโดยมี46ประเทศของสมาชิกนะครับเข้าร่วมนะครับก็จะไล่เลียงกันมาก็สลับเปลี่ยนสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นเจ้าภาพนะใครพร้อมนะครับใครพร้อมใครเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็จะเสนอไปเอเชียนเกมทุกประเทศนะครับก็จะจัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเอสนะครับญี่ปุ่นนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศไทยก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะครับคูเวตมาเลเซียจีนต่างๆเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับหมุนเวียนกันไปเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้องบอกว่าเอเชียนเกมเป็นมหากรรมกีฬาที่เขาบอกว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ท้าทายนะครับในโซนของเอเชียทั้งหมดนะครับก็มาถึงพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดที่ผ่านมานะครับในช่วงวันที่20นะครับก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่มีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางไทยทีวีสีนะครับทุกช่องของเมืองไทยนะครับพิธีเปิดที่ผ่านมานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นได้รับเกียรติหลายๆองค์กรนะครับที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันใครที่ได้ชมนะครับก็ญี่ปุ่นครับจะทำอะไรที่เขาบอกว่าเป็นพิธีการที่เรียบง่ายนะครับเป็นพิธีการที่เรียบง่ายเป็นพิธีการที่เขาเรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าญี่ปุ่นจะทำได้นะครับก็เมื่อวันที่ผ่านมานะครับวันการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่นาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าวันคืนค่ำคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดโอชิประเทศญี่ปุ่นนะครับท่ามกลางพิธีเปิดยิ่งใหญ่ที่สนามกีฬาทาโรโมนะครับมิสุโร่นะครับจะมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนนะครับเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยกันทั้งหมด469เหรียญทองโอ้โหพระเจ้านะครับทั้งหมด469เหรียญทองนะครับ
ลองคิดดูว่าทั้งหมด43ชนิดกีฬาการชิงชัยครับ400กว่าเหรียญทองนี่ครับโอ้โหประเทศไทยตอนนี้แล้วแว่วมาล่าสุดได้เหรียญทองที่5เองนะครับต้องบอกว่าต้องติดตามครับก็ภาพสำคัญของ

ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าต้องว่าเป็นความปลาบปื้มนะครับปิติของประสงค์นิกรชาวไทยครับเมื่อภาพสำคัญที่ในพิธีเปิดนะครับโนว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนารีรัตน์นะครับราชกัญญานะครับซึ่งท่านก็ทรงเป็นเข้าร่วมในการแข่งขันขี่ม้านะครับการแข่งขันขี่ม้าของทีมชาติไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนารีนะครับซึ่งท่านเป็นนะครับชุดทีมชาติไทยเสื้อทีมชาติเสื้อโปโลเสื้อนักกีฬาทั้งหมดนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีพระหัตถ์นะครับในการออกแบบนะครับออกแบบในการแข่งให้กับนักกีฬาดูเสื้อแบบทันสมัยมากขึ้นหมวกต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบดีไซน์เครื่องแบบของนักกีฬาแล้วก็ดีไซน์เสื้อการแข่งขันต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนารีนะครับท่านทรงได้ออกแบบนะครับให้แบบสปอร์ตแอตติ้งนะครับสำหรับนักกีฬาใส่แล้วดูเท่ดูงามนะครับผมยังถูกใจเลยครับว่าเดี๋ยวจะต้องสั่งมาไว้ใส่นะครับสำหรับเสื้อที่ท่านทรงออกแบบนะครับในขณะที่คนที่นะครับถือธงชาติไทยนะครับก็มีนะครับมีนักกีฬาขี่ม้านะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชแล้วก็น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งมือตบวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับได้เกียรตินะครับเป็นเจ้าหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับในนำขบวนนักกีฬาลงสู่สนามในวันนั้นนะครับสำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นภายใต้ทีมง่ายๆครับเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรที่มันง่ายกระทัดรัดแล้วก็กระชับนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็คล้ายๆกับว่าแสดงถึงพลังของคนญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการที่จะจัดมหากรรมกีฬาเอเชียนอย่างดีนะครับก็เป็นการที่ได้พุ่มกับชาวญี่ปุ่นนะครับไม่ว่ายูกิฮิโกะนะครับซัตสึมินะครับเป็นพุ่มกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นชื่อดังเลยครับคนนี้ทำผลงานมาอย่างมากมายในการกำกับภาพยนตร์แล้วก็สร้างภาพยนตร์ในญี่ปุ่นโด่งดังหลายเรื่องครับทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันนะครับซึ่งถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพผ่านขบวนการแสดงหลายรูปแบบมากนะครับวันนั้นก็จะเห็นมีการแสดงหลากหลายชุดนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าผ่านการแสดงให้ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่นกว่าจะมาจากปัจจุบันจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างครับก็เป็นการเล่าเรื่องนะครับโดยผู้กำกับของท่านนี้ครับยูกิฮิโกะนะครับซัตสึมิก็เป็นพิธีเปิดที่ฟังที่นั่งดูนะครับนั่งดูแล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับไม่เบื่อนะครับทำให้แบบง่ายๆแต่ว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็สาดส่องไปด้วยปรัชญาของชาวญี่ปุ่นนะครับก็นี่เราได้รู้เพราะว่ามีผู้บรรยายเขาได้แปลแล้วก็พูดบรรยายถึงเรื่องราวต่างๆการแสดงชุดนี้หมายถึงอะไรนะครับส่งสื่อถึงอะไรญี่ปุ่นต้องการสื่อความหมายอย่างไรนะครับเราถึงได้อ๋อการแสดงคือที่มาที่ไปมันก็ต้องมีนะครับว่าต้นกำเนิดเป็นไงอยากจะเล่าอะไรนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าพิธีเปิดญี่ปุ่นที่ทำได้ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าดีมากๆครับที่สื่อถึงชาติเจ้าภาพได้อย่างชัดเจนนะครับการแสดงศิลปะพื้นบ้านครับอย่างเช่นโบโนเตะนะครับหรือว่าจากสมาคมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านในโนเตะของเมืองชิโกะนะครับเมืองแห่งโตโยต้าจังหวัดโคจินะครับเป็นศิลปะพื้นบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับผสมผสานการใช้อาวุธโบราณของญี่ปุ่นนะครับก็อย่างที่บอกว่าเมืองเนี้ยต้นกำเนิดก็คือเมืองแห่งซามูไรนะครับเพราะนั้นชุดการแสดงชุดแรกเขาออกมาเป็นแนวของการต่อสู้เลยนะครับแล้วก็ผสมผสานการใช้อาวุธโบราณนะครับก็แสดงออกถึงความเขาเรียกว่าทุ่มเทและก็ความจุดหมายของเมืองนาโกย่าแห่งนี้นะครับเป็นเมืองแห่งซามูไรจริงๆครับต่อในพิธีต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากสมเด็จพระจักรพรรดิของมารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับเสด็จมาเป็นพระราชเดินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมกับประกาศเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการครั้งที่20นั่นเองนะครับภายในพิธียังมีพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นตลอดจนบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาทั่วโลกครับอย่างเช่นเคิร์ตตี้โคเวนทรีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับชิดโจ
ฮันบินฮามัดฮันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับหรือว่า OCA นะครับการแข่งขันโอลิมปิกเอเชียนเกม2026นะครับจัดที่จังหวัดโฮจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึงวันที่4ตุลาคมเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับเราก็ตามเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับโดยทัพนักกีฬาไทยก็ลงทำการแข่งขันได้หลายๆชนิดเลยนะครับลงทำการแข่งขันได้หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่การแข่งขันนะครับของประเทศไทยนะครับได้กี่เหรียญทองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับพิธีเปิดต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเอเชียนเกมนี้ก็พิธีเปิดผ่านไปนะครับวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าตอนจากนี้ไปก็เอาใจเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับนะครับในครั้งนี้ก็จะมีช่องฟรีทีวีถ่ายทอดสดกลับมายังประเทศไทยทุกวันนะครับใครที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็ช่วงแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มถ้าลากยาวไปหน่อยก็ถ้ากีฬาที่มันติดพันนะครับก็จะลากยาวไปถึง3ทุ่ม4ทุ่มนะครับแต่ว่าโดยหลักๆกีฬาที่มีสิทธิ์คว้าเหรียญทองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดสดกลับมายังเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเอาละครับไปดูผลสรุปนะครับผลสรุปทีมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญแรกนะครับแล้วก็เหรียญต่างๆเรามาสรุปผลการแข่งขันกันเลยนะครับสมาคมแรกที่ทำชื่อเสียงให้กับเมืองไทยประเทศไทยครับคว้า3เหรียญทองติดต่อกันเลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆกับเทคบอลนะครับสมาคมเทคบอลหลายๆคนอาจจะงงนะครับเหรียญเทคบอลนี่คือกีฬาอะไรนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับลองนึกภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับก็จะใช้ไม้นะครับตีนะครับเทเบิลเทนนิสโต๊ะก็จะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนี่ครับคล้ายๆกับโต๊ะเทเบิลเทนนิสและกติกาต่างๆก็จะคล้ายคลึงกันนะครับเทคบอลนะครับเดี๋ยวเราพบกับการแข่งขันผลการแข่งขันก่อนเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดกติกามาพูดคุยกันให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วก็การเล่นเป็นยังไงครับเทคบอลเหรียญแรกนะครับของทัพนักกีฬาไทยมาจากเทคบอลคู่ผสมไทยนะครับซึ่งคู่ผสมไทยก็จะเป็นเจ้าภาพเป็นเขาเรียกว่าแชมป์โลกนะครับแล้วก็พังงาดอัดเจ้าภาพญี่ปุ่นพังงาดคว้าเหรียญทองไปนะครับการแข่งขันกีฬาที่ทีมชาติไทยได้มา1เหรียญทองแรกก็คือประเภทเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองไฮจินาโกย่า2026นี่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิชกาชินะครับสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันมีทั้งหมด5เหรียญทองครับในการเทคบอลนี้โดยไทยลงทั้งหมด3ประเภทคือชายคู่หญิงคู่ผสมนะครับมีชายคู่หญิงคู่ผสมโดยตั้งเป้าคว้าทั้ง3เหรียญทองก็สรุปแล้วไทยได้ทั้ง3เหรียญทองมาอย่างที่ตั้งเป้าไว้นะครับคือชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมนะครับสุภาวดีวงศ์คำจันทร์จะคู่กับภักกพงษ์เดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคู่ผสมล่าสุดนะครับคู่นี้จะเป็นคู่แชมป์โลกคู่ผสมล่าสุดเลยนะครับลงสนามดวลกับยูนิอะนะครับซากโมตะแล้วก็ฮากิโนรินะครับวาเลเจ้าภาพจากญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเทคบอลคู่ผสมทีมชาติไทยคุณเนี่ยอาศัยที่เล่นด้วยกันมานานเทคทีมแล้วก็รู้ใจกันนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาชนะนะครับทีมจากญี่ปุ่นไปนะครับในอย่างยอดเยี่ยมครับ2-0เซตนะครับเซตแรก12-14เซตที่2 12-15คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องทั้งคู่เลยนะครับต้องบอกว่าเทคบอลไม่ธรรมดานะครับเทคบอลนะครับคู่นี้นะครับที่คว้าเหรียญมาได้ทั้ง3เหรียญก็ไม่ว่าจะเป็นชายคู่นะครับหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับคว้ามาเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกติกานิดนึงครับกติกาเทคบอลนะครับกีฬาคือการแข่งขันเทคบอลคือนักกีฬาฟุตบอลในอังเครีเมื่อปี2024เนี่ยเอาเขาดัดแปลงมานะครับมาเล่นบนโต๊ะเทเบิลเทนนิสโต๊ะหรือว่าโต๊ะสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับโต๊ะเทเบิลนะแต่ความเสมอหรือว่าความลาดชันเขาจะทำเป็นในส่วนของโค้งๆไว้หน่อยนึงครับเท่านั้นเองนะครับในสามารถที่การเล่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ก็คือ1เท้าซ้ายเท้าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาไหล่ซ้ายไหล่ขวาหน้าอกแล้วก็หัวแล้วก็ด้านหลังนะครับที่สามารถใช้ได้นอกจากนั้นอายุวัยส่วนอื่นไม่สามารถใช้ได้นะครับถือว่าผิดกติกาครับการส่งลูกฟุตบอลข้ามโต๊ะไปมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดนะครับทำให้ลูกลงโต๊ะฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ได้เมื่อนั้นก็คือพื้นฐานการเสียคะแนนนะครับนักกีฬาไม่สามารถใช้ทักษะเดิน
ก็เรียกว่าเติมซ้ำกันในจังหวะติดต่อกันได้อย่างเช่นไม่สามารถเล่น2จังหวะนั่นเองนะครับ2จังหวะในการเล่นคล้ายๆกับปิงปองครับตีได้จังหวะเดียวครับจังหวะ2ก็ตีไปไม่ผ่านก็เสียแต้มให้กับอีกฝั่งนึงนะครับการตีโต้กลับเช่นการหากใช้ศีรษะตีลูกไปแล้วเมื่ออีกฝ่ายโต้มาเราจะใช้ศีรษะโต้กลับไปอีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ได้ครั้งเดียวอย่างเช่นเราเหมือนสมมติว่าเราส่งด้วยหัวศีรษะกลับไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นสามารถโต้กลับมาได้เพราะจังหวะ2เนี่ยเราไม่จะสามารถที่จะใช้หัวในการเล่นครั้งที่2คือเล่นซ้อนกันได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นไหล่เป็นหน้าอกเป็นต้นขานะครับสามารถโต้กลับไปเหมือนถ้าฝั่งงงส่งกลับไปได้อีกกลับรับกลับมาเราสามารถกลับไปใช้ลูกหัวได้แต่ไม่สามารถใช้ลูกต้นขาที่เราโต้กลับไปได้นะครับก็เป็นกติกายิบยิบย่อยๆครับก็รับตานึกก็คล้ายๆกับการเล่นเทเบิลเทนนิสครับตีโต้ไปโต้มาแล้วก็การนับคะแนนก็เหมือนกันเลยครับ12แต้มแต่ของเทเบิลเทนนิส11แต้มเกมก็เป็นเรลลี่พอยต์ครับคะแนนต่อคะแนนนะครับผัดกันสืบผัดกันรับนะครับก็นี่คือกีฬาเทคบอลนะครับก็พื้นฐานนักกีฬาถามว่าพื้นฐานก็มาจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าการเล่นตะกร้อทีมชาติไทยเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่มีทักษะของตะกร้อมีทักษะของฟุตบอลเข้ามาผสมผสานกันนะครับเป็นกีฬา2ชนิดที่เรามารวมกันแล้วก็ใช้ทักษะในการเล่นในการทำคะแนนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาคมกีฬาเทคบอลนะครับที่สามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้าไปถึง3เหรียญทองครับเปิดมาวันแรกจัดไปเลยครับ3เหรียญทองเทคบอลนะครับก็จนถึงมาแข่งวัน2 3แล้วก็มาเมื่อวานนี้นะครับทัพทองที่4ของทีมชาติไทยครับมาจาก M กีฬาครับเขาเรียกว่า MMA นะครับ MMA เดี๋ยวก็มีรายละเอียดจะบอกว่ากติกาเป็นยังไงกีฬามวยนะครับเป็นกีฬามวยปั้มก็ไม่เชิงยูโดก็ไม่ใช่เทควันโดก็ไม่ช่างนะครับเป็นกีฬาการต่อสู้แขนงหนึ่งก็ว่าอย่างนั้น MMA นะครับเป็นการต่อสู้แขนงหนึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างมวยไทยยูเยสูเทควันโดมวยปั้มนะครับเอา 4-5 ชนิดกีฬามายำรวมกันแล้วก็มาจัดการแข่งขันครับ MMA นะครับก็จะแบ่งใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักนะครับเป็นตัวชี้วัดของแต่ละรุ่นนะครับน้ำหนักไม่เกินกี่กิโลนะครับแต่กติกาต่างๆนะครับก็มันก็จะมีปลีกย่อยไปอีกครับในการคิดชนะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการนกนะครับอย่างเช่นนักมวยเนี่ยเวลาต่อยกันนับต่อยลงไปกรรมการนับ 1-3 1-10 แพ้จับแพ้นับ 1-8 แล้วก็แพ้ไม่มีครับกีฬาของ MMA เนี่ยก็จะใช้กติกาคือต้องให้นักกีฬายอมแพ้เองหรือว่ากรรมการเห็นแล้วว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวได้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือว่าโดนล็อกโดนกดโดนจับคอโดนหักนี่ครับจนว่านักกีฬาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็หรือว่านักกีฬายอมแพ้โดยการตบไหล่คู่ต่อสู้หรือว่าตบลำตัวคู่ต่อสู้หมายถึงว่ายอมแพ้นี่คือกฎกติกาคร่าวๆของ MMA นะครับการชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละยก5นาทีนะครับ5นาทีพัก2นาทีชกกัน3ยกนะครับนี่คือกติกาใน5นาทีคุณจะทำด้วยวิธีใดก็ได้นะครับโดยทำวิธีใดก็ได้นะครับทำให้คู่ต่อสู้แพ้ยอมแพ้หรือว่ากรรมการจับยอมแพ้แต่กติกามันก็จะมีอยู่หลักๆนะครับ1ห้ามทำร้าย1ห้ามตีท้ายทอยคู่ต่อสู้นะครับห้ามใช้ศอกฟันที่สันหลังกระดูกสันหลังหรือว่ากระดูกต้นคอนะครับที่มันจุดอันตรายถึงชีวิตนะครับคือห้ามเลยครับนี่กดนะครับคือห้ามใช้หมัดใช้ศอกฟันนะครับที่ศีรษะนะครับหรือนักคู่ต่อสู้ที่ล้มไปแล้วนะครับห้ามชกต่อยที่ศีรษะนะครับชกในส่วนอื่นได้ช่วงท้องช่วงกลางไหล่ช่วงลำตัวช่วงขาได้นะครับแต่ห้ามท้ายทอยนะครับห้ามศีรษะนะครับห้ามใช้ในอวัยวะในส่วนของศอกในการกดกระดูกไหปลากระดูกสันหลังกระดูกเอวนะครับหรือว่ากระดูกท้ายทอยนะครับก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตนะครับว่า MA ก็จะมีกฎออกไปอีกนะครับแล้วก็ในการคิดคะแนนในแต่ละยกก็10คะแนนนะครับ10 9 10 10คะแนนเหมือนกันก็เหมือนกันให้คะแนนของนักมวยนะครับก็ในการแต่ละยกนะครับ10ฝั่งละ10นะครับก็ฝ่ายไหนชนะก็ให้19มั่ง18มั่งก็แล้วแต่กรรมการแล้วก็วิธีการทำต่อสู้นักมวยสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่การแข่งขันนะครับนักมวยจะต้องแบบว่ากำลังชกกันอยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นทุ่มคล้ายๆยูโดต้องส่งสัญญาณให้กรรมการหรือว่าให้คู่ต่อสู้รู้นะครับว่าเราจะใช้ท่าอะไรในการเข้าโจมตีเราจะใช้ท่าอะไรเปลี่ยนในการแข่งขันนะครับอย่างเช่นนักกีฬากำลังแลกหมัดแลกเตะแบบห่างๆแบบเชิงมวยไทยหรือว่ามวยยูโดมวย
เทควันโดอยู่แล้วอยู่คู่ต่อสู้เห็นท่าว่าจะต้องใช้ท่าในการลัดเข้าไปลัดโจมตีคล้ายๆกับการเทคตัวหรือว่าการเล่นยูโดเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะต้องให้สัญญาณในการย่อตัวแล้วก็ก้มนะครับคือบอกให้คู่ต่อสู้ว่านี่เราจะเข้าทำด้วยวิธีการลัดตัวเราจะเข้าทำด้วยวิธีการลัดแล้วก็การเทคนะนี่คือการส่งสัญญาณไม่ใช่ว่าอยู่ๆเตะกันต่อยกันอยู่ๆจะมารวบคู่ต่อสู้เลยไม่ได้นะครับผิดกติกา

ไทยอีกนะครับโอ้มันเป็นกติกาที่ผมก็นั่งดูศึกษาตั้งแต่วันแรกที่ทีมไทยได้เหรียญทองมาก็พยายามศึกษาว่า MMA เนี่ยมันเป็นเอากีฬาอะไรมาผสมกับอะไรกีฬาอะไรมาต่อสู้กับอะไรก็โอเคก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ว่ามันจะเป็นกีฬาเชิงต่อสู้เชิงป้องกันตัวก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ท้าทายความสามารถจริงๆครับไม่มีการนับไม่มีการนกต้องยอมแพ้กันเองหรือว่าสู้จนหมดทางสู้อะไรเงี้ยเขาเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต้องบอกว่าหัวใจต้องเสริมใยเหล็กจริงๆครับเห็นแล้วโอ้โหทรมานนะครับนักกีฬาความพร้อมต้องแกร่งร่างกายต้องฟิตนะครับเรื่องกติกาต้องแม่นนะครับโอ้โหแล้วมาถึงน้องแอมนะครับกันจุธาพัทรบุญส่องคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในกีฬา MMA นี่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ยังไงเพราะว่าตั้งแต่เปิดการแข่งขันนี้เช่นเกมมานะครับ MMA นี่บรรจุเข้ามาหลายสมัยแล้วครับแต่ว่าทีมชาติไทยยังไม่เคยได้เหรียญเลยแม้แต่เหรียญทองแดงนะครับเพราะนั้นนี่คือเหรียญทองประวัติศาสตร์ต้องจารึกกันเลยนะครับว่าน้องแอมนะครับกันจุธาพัฒนาบุญช่อนนะครับสามารถคว้าเหรียญทองใน MMA ประเภทรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นโดยการเอาชนะนะครับไดฮาน่าโบโกเชียมจากบาเลนนะครับไปอย่างสนุกนะครับก็เป็นเหรียญทองที่4ให้กับทีมชาติไทยเมื่อวานนี้เองครับน้องเอ็มกันจุธาบุญซ่อมนะครับเป็นนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตนะครับ MMA สาวทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้ระดับโลกครับแม้รูปร่างจะเป็นรองครับใครที่ดูถ่ายทอดสดหรือกลับไปดูย้อนหลังใน YouTube นะครับ MMA รอบชิงชนะเลิศเหรียญทองก็จะเห็นว่าน้องเอ็มนะครับตัวเล็กกว่าคู่ต่อสู้เยอะนะครับจากบาเลนต้องบอกว่าไดอาน่าเนี่ยแบบตัวแข็งโป๊ะเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วน่าจะแพ้กันละพูดง่ายๆก็เป็นรองมันเยอะนะครับแต่ประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ครับน้องแองสามารถพลิกประวัติศาสตร์แล้วก็กลับมาชนะไดอาน่าได้นะครับแชมป์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับถือเป็นเหรียญทองแรกของสมาคมกีฬา MMA มาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยกันเลยนะครับในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมและเป็นเหรียญทองที่4ให้กับนักทัพนักกีฬาไทยนะครับใน2021นะครับต้องบอกว่าดร.เน็ตนะครับดร.สิริเชษนะครับเป็นนายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเผยว่าก่อนเริ่มการแข่งขันยอมรับเป็นรองนะครับคิดว่าคงจะได้เหรียญเงินก็พอใจแล้วแต่ใจลึกๆยังมั่นใจนักกีฬาไทยครับสามารถทำเหรียญทองได้นั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นหนึ่งของแล้วว่าในการปรับแผนในการเชียร์นะครับต้องบอกว่าต้องให้กับสตาฟโค้ชเลยครับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาที่สามารถแก้เกมแล้วก็สามารถพลิกกลับมาชนะนกในยกที่2ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญของทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการนี้มานะครับต้องบอกว่าคว้าทองในรอบ28ปีนะครับมาอีกหนึ่งทองครับทีมขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดยอดในเอเชียนเกมนะครับคว้าเหรียญทองในเหรียญที่5นะครับและไปก็เหรียญทองแรกของทัพกีฬาขี่ม้าในรอบ28ปีเลยนะครับคว้าเหรียญทองทำแต้มนะครับเสียน้อยที่สุดคือ109.90คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าน้องวรปรัตนะครับสิทธิรัตน์นะครับคว้าเหรียญเงินประเภทบุคคลด้วยนะครับคือได้เหรียญทองประเภททีมแล้วนะครับแต่ว่าน้องวรปรัตเนี่ยคว้าเหรียญเงินในประเภททีมนะครับต้องบอกได้ทั้งเหรียญทองประเภททีมแล้วก็เหรียญเงินประเภทบุคคลนะครับนี่คือข่าวล่าสุดก่อนจะเข้ารายการนี้เองครับเป็นเหรียญที่5ให้กับทีมชาติไทยนะครับนี่คือต้องบอกว่าเนี่ยเชียร์กันยาวๆครับหลายๆท่านที่เชียร์ดูแล้วตอนนี้ยังมีกีฬาความหวังอีกหลายๆกีฬาเลยนะครับที่จะได้เหรียญทองครับแต่มีอยู่1เหรียญต้องบอกว่าเสียดายมากๆครับกับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับโอ้โหต้องบอกใครที่ตามเชียร์วอลเลย์บอลหญิงมาโดยตลอดนะครับต้องบอกว่าอย่างน้อยในรอบรองชนะเลิศครับเจอกับจีนนะครับที่เราเพิ่งชนะในการควอลิฟายรายการโอลิมปิกมาเราชนะมา3-2เกมกลับมารอบรองชนะเลิศรอบนี้กับทีมชาติจีนก็หนังม้วนเดิมครับแต่สลับกันเท่านั้นเองครับทีมชาติจีนกลับมาล่าก็ถอนแค้นทีมชาติไทยได้ครับพลิกกลับมาชนะ3-2เกมเหมือนกันครับบอกว่าทีมชาติไทยนี่ใครที่เชียร์วอลเลย์บอลหญิงต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับงานสาวไทยอ่ะทำได้ทุกอย่างเกือบดีเหมือนกับรอบก่อนนี้ที่ชนะจีนมาได้ครับแต่ต้องบอกว่าจังหวะในเซตสุดท้ายเซตที่5เซตตัดสินน่ะเป็นจังหวะของจีนจริงๆครับในเรื่องของความสดการแก้เกมแล้วก็สมาธิเห็นได้ว่าใน2 4เซตที่ผ่านมาผัดกันแพ้ทีมชาติไทยกลับมาจาก2-1 3-1ก็ไล่มาเป็นนะครับ

2 2เสมอกัน2 2นะครับแล้วก็กลับมาในเซตสุดท้ายต้องเล่นแค่เกมสั้นแค่15แต้มนะครับแต่โดยความที่จีนน่ะเขามีพลังแล้วก็สมาธินะครับที่ดีกว่าทีมไทยก็มาเหลืองกับอ่อนแรงแล้วก็เสียสมาธิไปนิดนึงนะครับก็ทำให้เราพลาดท่านะครับจีนในรอบรองชนะเลิศได้เฉียดฉิวจริงๆนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าจีนเขาแกร่งจริงๆนะครับเขาแก้เกมมารอบนี้เขาแก้เกมมาสู้กับบอลเหนียวแล้วก็บอลเขาเรียกว่าบอลเหนียวของไทยแล้วก็บอลเร็วของไทยนะครับนี่บอลที่ไทยเคยชนะคือบอลแถว3นะครับคือตบ3เมตร3เมตรเนี่ยตอนมารอบนี้ไม่สามารถที่จะทำแต้มได้เยอะเหมือนกับคราวก่อนนู้นนะครับก็จีนก็แก้เกมมานะครับอย่างหนึ่งก็ต้องขอชมเชยทีมชาติจีนนะครับในรอบรองก็ทีมชาติไทยก็แพ้ทีมชาติจีนไป3ต่อ2มาถึงรอบชิงเหรียญทองแดงก็เจอกับคู่ปรับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ต้องบอกว่าเกาหลีใต้ทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นความเขี้ยวหรือว่าประสบการณ์ก็จะเป็นรองสาวไทยอยู่หน่อยนึงถ้าพูดกันตามหน้าเสือก็คือทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้ก็ยังเป็นรองไทยเจอยังไงช่วงนี้ก็ยังไงก็สู้ทีมชาติไทยไม่ได้ก็ผลไปตามนั้นนะครับในการลงชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมชาติไทยชนะทีมเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เซตสบายๆนะครับเซตแรกชนะไป25ต่อ20เซตที่2ชนะไป25ต่อ19และเซตสุดท้ายสูสีหน่อยครับชนะไป25ต่อ23นะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4คือได้เหรียญทุกปีครับ4ครั้งนับย้อนไป4ครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยเข้ารอบได้เหรียญติดไม้ติดมือมาโดยตลอดครับชัยชนะส่งให้ทีมชาติไทยจบคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงครับเอเชียนเกมพร้อมสร้างสถิตินะครับหยิบเหรียญรางวัลมหกรรมกีฬานี้เป็น4สมัยติดต่อกันอย่างที่ผมบอกนะครับปีแรก2014ได้เหรียญทองแดงนะครับปี2018ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ปี2022 4ปีที่แล้วได้เหรียญทองแดงแล้วก็มาปีนี้ได้เหรียญทองแดงอีกนะครับก็ต้องบอกว่า4ปีนับย้อนตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับเราได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็ล่าสุดเหรียญทองแดงนะครับก็4ปีสร้างสถิติได้เหรียญทั้ง4ปีก็ขอชมเชยครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับที่สามารถสร้างผลงานสร้างสถิตินะครับแล้วก็ให้กับความหวังของนักกีฬาไทยได้เยอะมากนะครับทำให้ได้เชียร์กันนะครับได้เชียร์กันต้องบอกว่าช่วงแข่งขันของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยครับโอ้เชียร์กันสนุกมากนะครับเชียร์กันสนุกมากนะครับที่ทำให้คนไทยมีความหวังนะครับแล้วก็คนไทยได้เชียร์กันส่วนกีฬาเอเชียนเกมวันนี้เขาก็จะมีการแข่งขันหลายๆกีฬาเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีก็เรียกว่ามวยรอบคัดเลือกนะครับมวยเราคัดเลือกฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงนี่ตกรอบไปแล้วครับเมื่อวานนี้แพ้เสมอเวียดนามไป 0-0 นะครับแต่ว่า2นัดที่ผ่านมาแพ้2ทั้ง2นัดนะครับทำให้อันดับจบที่บ้วยของตารางเลยตกรอบแรกไปนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงนะครับใครที่ติดตามชมนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้รายการกีฬาต่างๆนะครับวันนี้ยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักก็จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกต่างๆนะครับส่วนแบดมินตันนะครับแบดมินตันชายไทยนะครับข่าวล่าสุดนะครับตอนนี้ชนะชัยนิดไทเปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหรียญทองแดงประเภททีมชายนะครับได้อยู่ในมืออยู่แล้วครับเหรียญทองแดงก็เป็นก็บอกว่า16ปีที่รอคอยเลยครับของสมาคมแบดมินตันนะครับเฉพาะทีมชายนะครับทีมชาตินะครับทีมชายนะครับก็ตอนนี้เมื่อวานชนะชัยนิดไทเปเดี๋ยวรอบรองก็คงจะหนักครับไปเจอจีนก็คงจะหนักขึ้นก็อย่างน้อยได้เหรียญทองแดงอยู่ในกระเป๋าแล้วครับต้องบอกว่าขอชมเชยครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมในรอบนี้นะครับส่วนเซปักตะก้อนะครับทีมความหวังเหรียญทอง3เหรียญทองไทยครับไม่ว่าจะเป็นตะก้อทีมตะก้อชุดตะก้อเดียวนะครับแล้วก็ตะก้อคู่นะครับก็ตอนนี้รอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกตอนนี้ล่าสุดทีมตะก้อชายนะครับเข้ารอบตัดเชือกนะครับในรอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกโผหรือว่าฟ้าผ่าตอนกลางวันพูดภาษาบ้านๆครับฟ้าผ่ากลางวันเนี่ยตะกร้อชายไทยก็น่าจะคว้าอย่างน้อยนะครับ3เหรียญทองมาให้กับประเทศไทยนะครับในฐานะที่ส่งลงหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นประเภททีมประเภททีมชายประเภทเดี่ยวชายแล้วก็ประเภทคู่ผสมคู่ชายนะครับส่วนตะก้อหญิงก็ต้องไปลุ้นเอานะครับไปลุ้นระหว่างไทยกับเวียดนาม
ก็มีหวังเหรียญทองกับเหรียญเงินนะครับก็อย่างน้อยเราก็คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนครับยังไงก็เชียร์ให้ได้เหรียญทองครับสำหรับทีมเซปักตะก้อนะครับเซปักตะก้อไทยนะครับก็ขอให้ติดตามชมกันนะครับของบาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลก็น่าจะนะครับรอบแรกไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกว่ายน้ำก็หลายชนิดกีฬาเราก็ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศแต่ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในอันดับที่8และอันดับที่9นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนไม่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นครับ3ประเทศนี้ครับที่เป็นเจ้าสระอยู่นะครับอย่างจีนนี่กวาดเป็นว่าเล่นครับเหรียญทองว่ายน้ำนี่ครับกวาดทุกสระกวาดทุกรายการแล้วทำสถิติใหม่ทั้งหมดครับนิวเรคคอร์ดเกือบทุกรายการที่ลงครับแล้วก็เจ้าภาพเองก็ว่าเกร็งนะครับแต่ทู่สู้จีนเนี่ยโหนักกีฬาจีนมาแต่ละประเภทนี่ครับกีฬาว่ายน้ำนี่ดูรู้เลยครับสรีระร่างกายการฟิตซ้อมต่างๆนะครับต้องบอกว่าต้องยอมครับต้องยอมให้กับประเทศจีนเขานะครับในเจ้าของสถิติต่างๆนะครับเจ้าของสถิติเอ่ยเจ้าของเรียกว่าสถิติโลกสถิติโอลิมปิกสถิติเอเชียนะครับหลายๆสถิติมาแบบพังพลูเลยครับกีฬาทางน้ำนี่ต้องยกให้จีนเลยครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะครับก็ติดตามชมและก็เชียร์กันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้าก็มีนะครับล่าสุดก็ได้มา1เหรียญทองครับแล้วก็อีกหลายประเภทนะครับก็น่าจะได้ชิงนะครับส่วนเกี่ยวกับการตรวจโดปนะครับการตรวจโดปของทีมนักแบดมินตันสาวไทยต้องบอกว่าตอนนี้ต้องยื่นอุทธรณ์นะครับกับผลสารกระตุ้นนะครับก็อีกหนึ่งเขาเรียกว่ากิจกรรมที่ต้องบอกว่านักกีฬาต้องระวังนะครับในการดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหรือดื่มยานะครับยาแก้ปวดยาแก้ไข้เนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เลยนะครับอย่างนักกีฬาแบดมินตันของทีมชาติไทยนะครับ1คนนะครับตอนนี้ที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับต้องบอกว่าต้องยื่นอุทธรณ์กันไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่หลักฐานก็คือการตรวจแล้วพอตรวจปั๊บเนี่ยเขาจะมีสารก็เรียกว่าสารต้องห้ามอยู่ในร่างกายเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องส่งนะครับส่งเรื่องนะครับส่งเรื่องแล้วก็ระงับการแข่งขันทุกรายการนะครับต้องบอกว่าสงสารมากครับน้องพิงค์ของเรานะครับต้องแบบว่าอาจจะโดนแบบยาผมว่าน่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดยาแก้หวัดนะครับที่ทำให้จะต้องนะครับมีผลแต่อาจโดยคาดไม่ถึงว่ายาตัวนี้มันมีสารต้องห้ามเจืออยู่ในยาแก้ไข้ยาแก้ปวดเนี่ยเพราะทุกนั้นทุกอย่างนักกีฬานะครับนักกีฬาต้องอยู่ในความดูแลของสตาฟของทีมแพทย์นะครับแต่ละชนิดกีฬาเขาเรียกว่าจะมีหมอประจำทีมอยู่มีแพทย์ประจำทีมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยหมอประจำทีมสมาคมต้องรับผิดชอบนะครับอย่างน้องแบดมินตันทีมชาติไทยคนนี้ก็โดนศาลต้องห้ามเหมือนกันหลังจากตรวจซุ่มนะเขาจะตรวจเขาจะซุ่มตรวจนักกีฬาทุกคนนะครับว่ามีศาลต้องห้ามหรือเปล่าก็หลายชนิดกีฬาอย่างสมัยก่อนจะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักนะครับที่โดนตรวจมากที่สุดแล้วก็เจอสารต้องห้ามมากสุดเพราะว่าแต่กีฬายกน้ำหนักเนี่ยมันต้องกินพวกโปรตีนกินวิตามินกินพวกสารต่างๆที่มันไปบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงร่างกายครับแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับทุกอย่างแต่พอละเลยหรือว่าประมาทนิดเดียวครับทำให้นักกีฬาต้องหมดอนาคตนะครับอย่างถ้าเกิดน้องนักแบดมินตันทีมชาติไทยคนนี้ถ้าเกิดตรวจครั้งที่2ผลออกมายังเป็นบวกอยู่นะครับก็อนาคตเส้นทางของสายแบดมินตันสายอาชีพเนี่ยน่าจะจบลงเลยนะครับเพราะว่าทางสังคมกีฬาทั่วโลกนะครับเขาจะแอนตี้เรื่องยากระตุ้นยาสารต่างๆสารต้องห้ามที่เข้าไปทำก็คือไปเอาเปรียบคู่แข่งขันหรือไปเอาเปรียบคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสารต้องห้ามทุกวงการกีฬานะครับเขาจะแอนตี้มากนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งองค์กรที่นะครับเขาเรียกว่ามีของประเทศไทยเขาจะมีครับหน่วยที่ต้องตรวจนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลุดนะครับตรวจน้องนักกีฬาคนนี้แล้วหลุดออกไปนะครับก่อนเดินทางเขาจะมีการเช็คมีการตรวจสุขภาพแล้วก็เช็คสารต้องห้ามทุกชนิดกีฬาอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ทราบแน่ใจว่าสารตัวเนี้ยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าน้ำยางของเราตรวจไม่ถึงยังไงแต่ไปเมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นเขาสามารถถึงตรวจเจอนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องที่เฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่าภาพมันจะออกมาทั้งหมด
นะครับนักกีฬาทั้งหมดในประเทศไทยครับว่าทำไมนักกีฬาคนหนึ่งครับอยู่ในความดูแลของประเทศไทยอยู่ในของสมาคมกีฬาประเทศไทยครับโดยมีศาลต้องห้ามนะครับถึงประเทศญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายหรือว่านักกีฬาคนอื่นไม่ได้มากมายนะครับแต่ภาพรวมที่เขาจะพูดถึงนะครับว่าทำไมประเทศไทยจึงมีจุดนะครับทำให้นักกีฬาต้องนะครับมีสารต้องห้ามในร่างกายเท่านั้นเองนะครับก็นับจากนี้ไปนะในช่วงข่าวกีฬาก็หน้าเพจหน้าในสื่อต่างๆในของทั้งทีวีทั้งฟรีทีวีทั้งออนไลน์ทั้งไม่ออนไลน์ออนไซต์ต่างๆก็จะมีข่าวกีฬาเกี่ยวกับเอเชียนเกมนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเสพแล้วก็ติดตามลุ้นเชียร์นักกีฬากันเนี่ยนักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับตอนนี้กีฬาหลักๆก็จะมีที่สามารถที่จะสร้างเหรียญได้ก็หลายๆนะครับมวยสากลนะครับตะกร้อยกน้ำหนักนะครับหรือแม้กระทั่งกีตาร์ที่เจ้าบิวนะครับที่จะลงทำกันขันนั่ง100เมตร200เมตร4คูณ100นะครับแล้วก็4คูณ200นะครับนี่คืออีกหนึ่งความหวังที่ทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญแล้วก็ลุ้นรางวัลกันนะครับนับจากนี้ไปก็คงจะตามติดแล้วก็เชียร์กันนะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยเยอะๆนะครับก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬานะครับช่วงนี้ก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันนะครับโดยการที่ส่งเสียงนะครับในบ้านนะครับก็ส่งกำลังใจไปถึงเมืองนาโกย่าที่เมืองประเทศญี่ปุ่นกันนะครับก็เป็นกำลังใจนักกีฬาทุกชนิดกีฬาเลยนะครับบางชนิดกีฬาก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับแข่งเสร็จก็กลับแข่งก็กลับนะครับก็จะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาใช้เขาเรียกว่าเรือสำราญเลยครับที่บรรทุกนะครับมาจอดเทียบท่าแล้วก็ให้นักกีฬาขึ้นไปพักนะครับเป็นห้องพักเรือสำราญนักกีฬาเป็นหมื่นคนครับเป็นนอนอยู่ในเรือสำราญกันเลยครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่เรียกว่า Amazing มากสำหรับประเทศญี่ปุ่นสำหรับจัดที่พักนักกีฬาให้กับในรอบนี้นะครับแล้วก็จะนั้นก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นบ้านนกดาวที่ทางญี่ปุ่นเขาสร้างขึ้นมาสำหรับที่พักนักกีฬานะครับที่เราดูติดตามจากข่าวแล้วก็ข่าวสารต่างๆก็จะเห็นได้ว่ามันอะไรที่ Amazing ครับเรือสำราญปกติก็จะล่องเรือนะครับมีเช่าแล้วก็ล่องเรือไปทั่วโลกครับแต่รอบนี้ญี่ปุ่นจะภาพจัดเช่าเหมาเรือสำราญ1ลำนะครับบรรจุคนได้เป็นหมื่นคนนะครับนักกีฬาเข้าไปอยู่นั้นเลยนะครับไปนอนไปกินอยู่นั้นนะครับในเรือสำราญนะครับนี่คือข่าวที่เราสรุปกันให้ฟังในเรื่องของเอเชียนเกมสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็รับฟังข่าวสารกันตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้วันที่23นะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับอดีตนายกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองครับนายกอิฐตันปุ้นนะครับคุณธนากรบริสุทธิยานีครับวันนี้เป็นวันเกิดของอดีตนายกอิฐนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ท่านมีพละกำลังในการต่อสู้แล้วก็การทำประโยชน์เพื่อสังคมกันต่อไปนะครับนายกอิฐนี่ก็เป็นคนเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของคนเหงานะครับอยู่เหงาอยู่ก่อไซดำนะครับบรรพบุรุษของท่านนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนระนองแท้ๆนะครับก็มาในการที่จะนะครับวันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านนะครับก็ขอเวพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีพลังมีอำนาจที่จะทำงานเพื่อสังคมกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีชีวิตที่สดใสซาบซ่านะครับแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวตลอดไปนะครับวันนี้เจอกันที่งานนะครับที่บ่อทรายครับก็วันนี้มีดนตรีของเจนไทยรถแห่มาเต็มวงครับใครที่ว่างก็ไปชมคอนเสิร์ตนะครับเจนไทยรถแห่ได้นะครับในงานวันเกิดของท่านธนากรบุญสุทธิยานีหรือนายกอิฐครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องขอบคุณเลยครับบริษัทอิซูระนองจำกัดน้องจิรัตบริษัทที่ยานีลูกชายของนายกอิฐนะครับโรงแรมดีเอลพี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคกิจนันท์นะครับพลเพชรทวีวันทัวร์นะครับโกหัวร้านบิ๊กบอสร้านอาหารคุณลิ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพันทิพย์นะครับหาดทิพย์จำกัดมหาชนวันนี้ขอบคุณน้องโจ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคสวทระนองวันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้วันพุธหน้าเรามาพบกันใหม่ครับสวทระนองคุยข่าวกีฬาระนองสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
6: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
7: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
10: รายงานอากาศประจำวันที่23กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 18:15 น. วันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:44 นและเวลา 21:08 นน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 นและเวลา 14:52 นอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 31.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 36.4 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนักเรียนยังทำรายงานครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
3: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
2: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: ก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีครับพบกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะครับตามกลางบรรยากาศวันนี้นะครับวันพุธที่23กันยายน2569มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ระนองเราชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขับรถขับราระมัดระวังกันนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวด้วยนะใครที่เลี้ยงสัตว์ก็ต้องหมั่นดูแลนะครับน้องหมาน้องแมวนะครับว่าเขามีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าซึมเซาหรือว่าโดนฝนโดนน้ำเนี่ยอาจจะไม่สบายได้เหมือนคนนี่แหละครับน้องสัตว์เลี้ยงนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนนะครับต่อมาก็เป็นภาคตะวันออกและก็ภาคอื่นๆต่อไปนะครับทั้งนี้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเคลื่อนที่เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับสำหรับคลื่นลมบนทะเลบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่นะครับเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่สายด่วนการพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไปต่อกันที่นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับเพิ่มเติมก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัดแล้วก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ก็เพื่อตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับทั้งนี้นะครับจะครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมนะครับซึ่งเพิ่มเติมจาก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนภายในเดือนตุลาคม2569นี้แล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14,500,000 คนนะครับและอีกโครงการหนึ่งก็คือไทยช่วยไทยพลัดนั่นเองนะครับซึ่งรัฐบาลจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็รวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลา2เดือนก็คือ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับมีประชาชนประมาณ 32,500,000 คนนะครับทางนี้ก็ต้องเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับ
ทั้งนี้นะครับพร้อมปรับปรุงแผนการใช้จ่ายการเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีป้องกันไม่ให้เกิดกำลังซื้อของครัวเรือนแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวซึ่งจะมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมกว่า47ล้านคนนะครับเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปนะครับสรุปง่ายๆก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับตามกำหนดการก็คือจะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับรัฐบาลได้ต่อเพิ่มเติมแต่ทีนี้จะเพิ่มมา 1,000 บาทนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนก็คือ2เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปบริหารการใช้จ่ายเงินกันเอาเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่ากันต่อนะครับ

0: บังคมบาปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: กลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันต่อนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงช่วงยามบ่ายๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ทางสวทระนองของเรานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับยามบ่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสาระน่ารู้สลับกับบทเพลงนะครับที่เราจัดสรรมาให้แล้วกันนะครับขณะนี้นะครับทุกคนทราบดีว่าคืออยู่ในช่วงฝนตกหนักทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้ออกตกนะครับล้วนแต่เจอฝนตกหนักมาโดยเฉพาะจังหวัดระนองเรานี่แหละครับโอ้โหฝนตกหนักนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของจังหวัดระนองเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ขึ้นมาว่าอะไรคือมหาอุทกภัยนะครับก็คือน้ำท่วมมากๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจละกันนะซึ่งเราคงเคยดูตามข่าวนะครับว่าพื้นที่นู้นพื้นที่นี้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้กำลังประสบกับปัญหามหาอุทกภัยนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจคิดว่ามหาอุทกภัยก็คือฝนตกหนักแต่จริงๆแล้วภัยครั้งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวนะครับซึ่งมหาอุทกภัยนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหลายปัจจัยทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือว่าส่งผลต่อเนื่องกันเช่นพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมมีกำลังแรงและแช่ตัวอยู่นานฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณวงกว้างแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับเมื่อมีปริมาณฝนสะสมมากขึ้นช่วงเวลาเดียวกันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆซึ่งการเตรียมความพร้อมคือเกราะป้องกันที่สำคัญนะครับอย่ารอให้ฝนตกหนักแล้วค่อยเตรียมตัวนะครับต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงตรวจสอบประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานของภาครัฐเตรียมสิ่งของจำเป็นและก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบนะครับที่สำคัญขณะนี้เรามีนะครับการแจ้งเตือนระบบโดยใช้นะครับเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเลยถึงท่านผู้ฟังสามารถโหลดนะครับแอปพลิเคชันเข้าที่โทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายมากๆเลยเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนว่าขณะนี้บริเวณที่เราอยู่เนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ พราะว่าเรารู้ทันสภาพอากาศก็คือการเตรียมพร้อมก่อนที่ภัยจะมานะครับที่สำคัญนะครับช่วงสถานการณ์เปลี่ยนเร็วข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้เราตัดสินใจได้ทันเวลาอย่าลืมนะครับเช็คก่อนชัวร์และอย่าแชร์ข่าวที่ไม่เป็นจริงนะครับไปต่อกันที่รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องนะครับสำหรับการโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐหรือว่าราชการนั่นเองดันกฎหมายเฉพาะผิดอาญานะครับตัดสิทธิ์ทำงานของรัฐทุกแห่งซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวนะครับมีสิทธิ์โดนไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่ทุจริตนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานหรือว่าหน่วยงานราชการนั่นเองนะตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปนะครับโดยมีสาระสำคัญก็คือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญานะครับพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนผู้ทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลในการทุจริตอีกด้วยนะครับในส่วนตัวผู้ที่ทำความผิดนะครับจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเลยนะครับและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็จะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลนะครับสามารถตรวจสอบประวัติก่อนรับบุคคลนั้นๆเข้าทำงานนะครับนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือว่ามีส่วนร่วมนะครับเป็นพนักงานลูกจ้างข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยก็จะต้องถูกไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการได้รับโทษหนักขึ้นอีกทางหนึ่งควรกำหนดไว้ในส่วนของโทษทางอาญานะครับทางนี้นะครับรัฐบาลต้องการปิดช่องทางการโกงสอบตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเพราะว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐเนี่ยต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถเท่านั้นไม่ใช่ด้วยเงินเส้นสายหรือว่าการทุจริตผู้ที่โกงต้องมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนหากโดนจับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้โกงเองนะครับก็ต้องเข้ามีมาตรการทางวินัยทางอาญานะครับเพื่อรักษาความเป็นธรรมนะครับให้กับผู้ที่เขาอ่านหนังสือสอบนะครับโดยสุจริตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการไทยดังนั้นต่อไปนี้นะใครที่บอกว่าอยากจะสอบเข้าไหมจ่ายมา 200,000 300,000 500,000 อย่าไปเชื่อนะครับผมเพราะว่านอกจากจะถูกจับได้แล้วมีความผิดแล้วเนี่ยเราต้องถูกดำเนินคดีอาญาที่สำคัญจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำเลยไม่สามารถไปสอบหรือว่ารับราชการที่ไหนได้อีกเลยไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่ากันต่อนะครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในข่าวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนหน้าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของข้อบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา
1: ครับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นายราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิดร้อยรักถักทอใจสารสายใยมุติตาที่ห้องพระพึงทานเฮอริเทจแกลนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนะครับโดยมีผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและแขกผู้ที่มีเกียรติเข้าร่วมงานนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองจัดขึ้นเพื่อแสดงมุติตาจิตและยกย่องเชิดชูเกี่ยวกับข้าราชการลูกจ้างประจำที่ครบวาระเกษียณนะครับประจำปีนี้ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและก็อุทิศตนในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานและก็สังคมการศึกษา ทางนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาแล้วก็เวลาอันมีค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดพร้อมกล่าวชื่นชมนะครับข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติเป็นผู้ที่ให้ความรู้อบรมบ่มนิสัยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับลูกหลานและก็เยาวชนของจังหวัดระนองนอกจากนี้นะครับยังได้กล่าวถึงบทบาทของลูกจ้างประจำซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาและก็หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมอวยพรนะครับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานและก็มีความสุขในวัยเกษียณอย่างสมเกียรติทั้งนี้งานร้อยรักถักทอใจสารสายใยมุทิตานับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการตลอดจนสร้างความรักความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อสืบสารสายใยแห่งความปรารถนาดีให้คงอยู่สืบไปนะครับผมยินดีกับข้าราชการทุกท่านนะครับที่เกษียณอายุภายในปีนี้นะครับถือว่าเป็นการทำงานไม่กี่วันแล้วก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะได้ไปพักผ่อนใช้ชีวิตอย่างที่หลายๆคนรอคอยก็ได้นะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับจังหวัดระนองประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีเดินหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็บูรณาการแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีครั้งที่1ประจำปี2569ก็เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์แล้วก็พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทหารกอรมน.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมนะครับก็มีวาระแจ้งเพื่อทราบนะครับมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานคณะทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองด้านความมั่นคงนะครับเป็นรองประธานคณะทำงานรวมถึงนะครับคณะทำงานต่างๆซึ่งมีภารกิจสำคัญได้แก่การติดตามสภาพปัญหาและก็สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดินน้ำประปาคุณภาพตะกอนดินและสัตว์น้ำรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสภาพแวดล้อมตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่รวมทั้งประชาชนสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของประชาชนแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าพร้อมให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานหรือว่าสนับสนุนข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจากแหล่งกำเนิดนะครับพร้อมกันนี้ยังได้รับทราบข้อเสนอจากภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายรักแม่น้ำกระบุรีจากการประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและก็สาธารณภัยโดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับการยกระดับปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนการบูรณาการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัดมีการเฝ้าระวังตรวจสุขภาพประชาชนและก็มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะประธานคณะทำงานก็เน้นย้ำความสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องและการนำข้อมูลทางวิชาการข้อเสนอจากประชาชนมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้านเกิดประสิทธิภาพและสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระนองได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังจากทุกท่านเลยลากันไปก่อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตร สถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้จะนำเสนอนะครับในข่าวที่1ก็คือเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินงานโครงการผันน้ำของท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่สวนหลวงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางท้องถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของ PRD Service วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนโดยเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแครงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิติเพชรประดับสกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตนายยุทธนาการจนะพักผู้อำนวยการสำนักช่างหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทพร้อมสุขเฮ้าจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมลงพื้นที่ณบริเวณคลองท่าแครงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9สวนหลวงที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่าหลังผู้รับจ้างนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ดำเนินการโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า70%คาดว่าจะแล้วเสร็จตามห่วงระยะเวลาดำเนินการก็คือตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570อย่างแน่นอนนะครับซึ่งขณะนี้ผู้ว่าจ้างได้ทำการเจาะเชื่อมทางพร้อมทยอยวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร20เซนติเมตรระหว่างคลองท่าแครงเชื่อมกับขุมน้ำสวนหลวงนะครับเพื่อจะเป็นท่อส่งน้ำเบี่ยงปริมาณน้ำจากคลองท่าแครงไปยังแก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงในช่วงที่เกิดฝนตกหนักรวมถึงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงไปสมทบกับน้ำในคลองท่าแครงจุดหลักที่ผ่านชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายสำหรับพื้นที่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวถนนศักดิเดชตั้งแต่แยกท่าแครงถึงแยกศักดิเดชนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงมานานหลายสิบปีซึ่งหลังจากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ที่ห้องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น5นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ3แห่งได้แก่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายน2569จากอำเภอดอนสักอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเคียนซาสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดและพิจารณารับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านและชุมชนรอบที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะมาตรการป้องกันในสถานศึกษาตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปีการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอายุ 7-12 ปีรวมถึงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 13-19 ปีตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมดำเนินงานทั้งนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางการวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากข้อมูลสถิตินะครับของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 25.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้นะครับข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยการตัดหน้ากระชั้นชิดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเปลี่ยนข้อมูลนะครับผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและก็บริบทของพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วง PRD Service กันนะครับ

0: คอลเซ็นเตอร์ชัว
1: ร์แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
0: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
0: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
0: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วง PRD Service
3: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวช่วง PRD Service กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,000 ล้านบาทนะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทางนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับทางนี้ครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569นี้ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 14.5 แสนคนนะครับและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้นะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับจำนวนประมาณ 32.5 แสนคนทั้งนี้เปิดโอกาสให้กับยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวดังนี้นะครับมุ่งหวังดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนสำหรับภาคอื่นๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้นะครับมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784แล้วก็สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายนะครับ

ทุกๆสถานีเลยวันนี้รายการ5แยกข่าวนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้พบกับสถานีสวทภูเก็ตนะครับเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า

0: หมอขาช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
1: อแน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19ไง
0: อุ๊ยเหมือนโควิด-19เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใส่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลในการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: เราเมื่อก่อนไม่มีที่ทำกินไหนบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีไหนปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี
3: และจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ทุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยย่าไซในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปราบปลื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: วัสดีครับจิรพงษ์ผัสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสารพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักขาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นเนี้ยไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนําไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อําเภอเพื่อที่ทางอําเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักเราก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังครับเราก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในดินแดนไกลพื้นเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนประณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่าน ไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
1: ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสารพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำพลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมานะสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณอุปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
1: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10 พื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: Everyday English
12: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลบนผิวหนังที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเข้าผ่านทางรอยถลอกเล็กๆน้อยๆของบาดแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่างๆหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียควรปฏิบัติดังนี้รีบฟอกล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือล้างแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผลโดยเร็วที่สุดโดยควรล้างหลายๆครั้งเพื่อช่วยลดปริมาณของเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บาดแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย15นาทีแล้วให้เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยให้เช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดไม่เหลือคราบและไม่ควรใช้รองเท้าตบแผลเพราะอาจจะทำให้เชื้อกระจายไปรอบบริเวณที่เกิดแผลได้ง่ายและอาจมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าไปด้วยทำให้เกิดแผลอักเสบจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดทันที
2: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
3: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
3: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
1: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O22 รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
3: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะวันนี้ข่าวสารที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังนโยบายของรัฐบาลมีหลากหลายประเด็นมากค่ะหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่อยอดในเฟสที่2ในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันรวมไปถึงสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยๆนะคะสำหรับนาโนพลัสค่ะเป็นการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับไทยเราที่จะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการประชุม IMF ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองที่ต้องมาอัปเดตการรวมถึงก็ข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนยังคงกังวลอยู่แล้วก็ยังงงอยู่ว่ารายละเอียดที่รัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยตกลงแล้วใครใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือว่ายอดเงินที่ให้สำหรับเฟสที่2เท่าไหร่กันแน่ค่ะบทสรุปล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2ที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอไปนะคะเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆด้วยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนค่ะ2โครงการที่จะดำเนินการนั่นคือในส่วนของโครงการแรกค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี69นะคะถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆคุณผู้ฟังคือปกติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะได้เดือนละ300บาทแล้วก็ในช่วงไทยช่วยไทยพลัสใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล700บาทรวมเป็นต่อเดือนเขาจะได้1,000บาทนะคะแต่มันสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้แล้วไงคะหมายความว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วทีนี้เนี่ยพอมีมติออกมาค่ะก็หมายความว่าในคนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก1เดือนนั่นคือหมายความว่าเดือนตุลาคม2569ในเดือนหน้าคนกลุ่มนี้คุณยังจะได้เงินใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเดือนอยู่นะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกเดี๋ยวกลุ่มที่2เรามาดูกันบ้างค่ะสำหรับใครที่ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จ่ายแบบรัฐช่วย 60% เราออกเอง 40% อันนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เยอะหน่อยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ตามเดิมเลยนะคะรัฐบาลจะมีการสนับสนุนให้เราค่ะ 60% และเราเนี่ยจ่ายเอง 40%กฎเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะใช้จ่ายรัฐสนับสนุนวันละไม่เกิน200บาทต่อวันแล้วก็จะมีการสนับสนุนให้ในเฟสที่2นี้ 1,000 บาทแต่คุณสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนค่ะปกติ1เดือนปุ๊บก็คือตัดจบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือขยายโอกาสให้2เดือนไปเลยก็คือเฟสที่2ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนคุณจะใช้จ่ายวันไหนก็ได้ให้อยู่ภายใน2เดือนนี้โดยวงเงินที่เขาให้ในเฟสที่2นี้ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะก็มีคำถามกันเข้ามาว่าแล้วกลุ่มไหนจะได้ในเฟสที่2บ้างค่ะอันดับแรกเลยก็คือกลุ่มที่เขาอยู่ในเฟสแรกอยู่แล้วอันนี้เขามีสิทธิ์จะได้ต่อในเฟสที่2ไปโดยอัตโนมัติค่ะอันดับที่2ก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าร่วมในโครงการอะไรมาก่อนของรัฐบาลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็ไม่ได้ถือหรือว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 คุณก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้เลยสมัครกันไม่ทันหรือรอบที่แล้วไม่ได้สมัครหรืออะไรอย่างใดก็ว่าไปแต่ในรอบนี้เฟสที่2คุณก็ยังสามารถลงทะเบียนได้นะคะทำตามกระบวนการเดิมเลยค่ะเหมือนกับตอนที่ลงทะเบียนในเฟสแรกนะคะก็คือคุณต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่า www คนไทยช่วยไทย plus นะคะก็สามารถเข้าไปได้ไปกรอกข้อมูลไปลงชื่อไปยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารหรือว่าตู้ ATM ก็ได้หรือว่ายืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะคะระยะเวลาที่คุณสามารถกดยืนยันสิทธิ์ในกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มที่2ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการไหนเลยแล้วก็จะเริ่มเนี่ยเริ่มในเฟสที่2นี้นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ค่ะในช่วงวันที่1-15 ตุลาคม 2569เท่านั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากนี้คือทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนส่วนใครที่มีอยู่แล้วอย่าลืมกดเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะเข้าไปกดอัปเดตแอปเป๋าตังเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่1เนี่ยน่าจะเป็นวันแรกที่เขาจะขึ้นแบรนเนอร์ขึ้นมาในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะว่าต่อไทยช่วยไทยพัฒในเฟสที่2ในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังคุณก็สามารถคลิกเข้าไปที่แบนเนอร์นี้นะคะแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ในเฟสที่2ต่อได้เลยแล้วก็จะมี SMS ส่งกลับมาหาเราว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่แล้วก็ดำเนินการใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เขากำหนดค่ะหากภายในเวลาที่เขากำหนดแล้วคุณยังไม่ได้ใช้จ่ายเงินนะคะเขาก็จะมีการดึงเงินกลับไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันให้ดีๆเนาะได้สิทธิ์มาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใช้จ่ายกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะอีกประมาณ1อาทิตย์สุดท้ายเดี๋ยวใกล้ๆวันสักประมาณวัน2วันเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำแล้วก็เตือนคุณผู้ฟังอีกทีนึงค่ะอย่าลืมนะคะเขาจะเปิดให้ทุกคนได้ไปกดยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2ในช่วงวันที่1-15 ตุลาคม 2569ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็ถือว่าดีมากนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ที่เริ่มเข้าได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้นะคะก็3เดือนเริ่มเข้า4เดือนเดือนนี้แล้วเวลาไปใช้จ่ายที่ไหนยิ่งเป็นร้านที่เป็นไทยช่วยไทย plus ค่ะเราก็รู้สึกว่ามันแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยนะจากปกติเหมือนเราซื้อข้าว100 บาทอะจากปกติก็คือจ่ายเต็ม101แต่ตอนนี้คือจ่ายแค่ประมาณ40บาทเท่านั้นน่ะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ทำให้แบบช่วงนี้เงินเดือนก็เหลือถึงแม้ว่าจะเหลือไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่มันก็ยังเหลือให้พอได้ชื่นใจบ้างค่ะนี่ก็แบบใจนึงก็อยากให้รัฐบาลแบบมีไปตลอดเลยได้ไหมมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเราก็อยากให้เขามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงนี้ข้าวของมันก็แพงนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์กันแล้วก็นั่นแหละใช้จ่ายให้คุ้มค่าแล้วกันค่ะไม่ได้ไปหวังถึงเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรหรอกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ข้าวของมันแพงเอาเป็นว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เราก่อนก็ยังดีนะคะแต่เสียดายนะโอ้ในเฟสที่2นี้ให้แค่พันเดียวเองอ่ะแต่อย่างน้อยๆก็จ่ายได้2เดือนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเดือนละพันน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็จริงๆเนาะตุลา 1,000 พฤศจิก 1,000 ธันวาอีก 1,000 อันเนี้ยคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะคะก็รอลุ้นเผื่อปีหน้าจะมีอีกเผื่อปีงบหน้าจะมีอีกนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผู้ประกอบการกันบ้างแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแล้วก็ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตอนนี้นะคะท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมนี้ที่จะให้ทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือนั่นก็คือสินเชื่อนาโนพลัสนะคะสินเชื่อนาโนพลัสนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการคนที่ทำอาชีพอิสระคนที่ขายของรายเล็กๆหรือว่าไมโคร SME กลุ่มพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้ค่ะบางทีเนี่ยเราอยากได้ทุนในการนำมาต่อยอดอาชีพของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยขาดหลักประกันคนค้ำประกันให้ก็ไม่มีจนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จะต้องทำยังไงค่ะตอนนี้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้คุณแล้วโดยการจัดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสเฟสแรกที่รัฐบาลจะนำมางบประมาณมาลงทุนกับนาโนพลัสนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทค่ะมี3จุดเด่นก็คือเรื่องแรกเลยวงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุดสามารถกู้ได้ 50,000 บาทต่อรายค่ะแล้วก็2ระยะเวลาในการค้ำประกันสูงสุด4ปี3ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลา4ปีเลยนะคะที่มีการค้ำประกันค่ะโดยทางสถาบันการเงินและนอนแบงค์นะคะจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบความเสี่ยงแล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะช่วยให้ธุรกิจ SME หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ประมาณ 100,000 รายเฉลี่ยแล้วค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 20,000 คน20,000 บาทต่อ1คนนะคะก็จะช่วยรักษาเรื่องของการจ้างงานบางคนเนี่ยธุรกิจไปต่อไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้แหล่งเงินทุนตัวนี้ไปโดยที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐที่จับมือกับภาคเอกชนแล้วเขามาค้ำประกันให้คุณนะคะก็จะถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรเลยนะคะก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปได้แล้วก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและเป็นการประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนปัจจุบันนี้ค่ะใครที่สนใจรายละเอียดเนาะอย่างที่เราบอกค่ะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆพ่อค้าแม่ขายหรือว่าธุรกิจ SME ค่ะคุณสามารถไปติดตามรายละเอียดของโครงการได้โดยพิมพ์ค้นหาคำว่าโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ว่าเป็นเวทีการประชุมคุณผู้ฟังแต่เวทีการประชุมนี้สำคัญยังไงรู้ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยเราค่ะจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะได้มีโอกาสในการต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกเลยนะคะเขาเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยค่ะนอกจากจะเป็นเวทีในการหารือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระดับโลกแล้วนะคะที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักอะค่ะรัฐบาลไทยเองตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจะนำเมนูอาหารไทยที่นำวัตถุดิบจากของประเทศไทยรวมไปถึงงานหัตถศิลป์ของไทยค่ะมาโชว์ผ่านทางเวทีนี้นะคะให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าของไทยเนี่ยสู่สายตานานาชาติและหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการยกครัวไทยมาสู่เวทีโลกโดยการนำคัดสรรเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มนะคะมาจัดให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทั้ง 15,000 คนได้ชิมได้ลิ้มลองกันค่ะโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบที่เขาจะนำมาทำอาหารให้กับแขกที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นเป็นสินค้า GI เมนูแรกค่ะก็จะเป็นเมนูข้าวยำหัวใจค่ะข้าวยำหัวใจเนี่ยเขาจะมีการนำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาแล้วก็ข้าวสังหยดของเมืองพัทลุงนะคะมารังสรรค์เป็นเมนูนี้แล้วก็มีเมนูปลานิลไรเอ็ดรนไฟค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสมิโซะเขาใหญ่ที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาผ่านกระบวนการบ่มแบบสากลแล้วก็จับคู่กับซอสมิโซะค่ะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ด้วยนะคะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้เลยกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานนั่นก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของไทยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราด้วยฝรั่งที่เขาได้ลิ้มลองเขาก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Amazing อร่อยสุดๆไปเลยนะคะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงก็มาในรูปแบบร่วมสมัยแต่เขายังคงรสชาติความดั้งเดิมของข้าวเหนียวมะม่วงเอาไว้ค่ะรวมถึงผลหมากรากไม้ของประเทศไทยก็นำมาหมดเลยนะคะนำส่งตรงมาจากชาวสวนของแต่ละพื้นที่เลยนอกจากนี้ค่ะบนโต๊ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในงานก็จะมีการหยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของประเทศไทยการคัดสรรผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชน37ลวดลายอัตลักษณ์นะคะทั่วประเทศไทยเลยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมแล้วก็ใช้เป็นวัสดุในการตกแต่งตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาของชาวโลกและหนึ่งในผลงานไฮไลท์ก็คือบุปผาบรมราชินีนาถค่ะเป็นผ้าบาติกพฤกษาของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นผลงานของกลุ่มบาติกเดินาราจากจังหวัดปัตตานีที่มีการถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถาด้วยการใช้เทคนิคการเขียนเทียนบนผ้าบาติกผ้านี้แหละค่ะ จะถูกนำไปเป็นไฮไลท์ในการจัดแสดงในเวทีการประชุมโลกที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะนี่เราบอกไฮไลท์กันมาหมดแล้วค่ะคือเราก็อยากให้คนไทยได้ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเจ้าภาพไปด้วยกันแล้วก็รับรู้ว่าเนี่ยประเทศฉันที่จะเป็นเจ้าภาพเดือนหน้านี้แล้วเนี่ยฉันจะนำเสนออะไรให้เขาบ้างอาหารการกินมีอะไรบ้างนะคะไฮไลท์มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบไปทั่วๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะวันจัดงานในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้เผื่อไม่แน่นะก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นค่ะคณะการประชุมจะ 15,000 คนจาก191ประเทศเนี่ยเขาอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่อในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยก็ได้ให้ไทยเราได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ค่ะจากข่าวสารนโยบายของรัฐบาลก็ครบแล้วนะคะแต่เรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ระนองบ้านเรากันบ้างค่ะหลากหลายเวทีการประชุมที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงจะได้พัฒนาในหลายๆส่วนของจังหวัดระนองด้วยนะคะมาเริ่มกันที่เวทีการประชุมแรกค่ะที่แก้ไขปัญหาก็ต้องบอกว่ายังไม่เสร็จสิ้นสักทีเนาะสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีค่ะก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงบ่ายคุณผู้ฟังโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานหลากหลายส่วนค่ะทั้งหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานในระดับจังหวัดหน่วยงานในระดับอำเภอนะคะมาร่วมพูดคุยกันโดยทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ค่ะเขามีการนำเสนอข้อมูลการเก็บตัวอย่างน้ำตลอดช่วงที่ผ่านมาปรากฏพบว่ามีค่าความขุ่นของน้ำเนี่ยสูงเกินมาตรฐานไปมากและมีแนวโน้มที่จะขุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยโดยจากข้อมูลเมื่อปี63ค่ะพบว่าน้ำในลำคลองเนี่ยค่อนข้างใสใช้ประโยชน์ได้ตามปกติแต่ต่อมาค่ะพอปี63เนี่ยเริ่มพบความแตกต่างของสีน้ำบริเวณปากกระแล้วก็พบต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหาต้นตอว่าเฮ้ยต้นตอที่มันทำให้เกิดน้ำขุ่นเนี่ยมาจากจุดไหนก็ปรากฏพบว่าต้นทางเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมานะคะจากการทำเหมืองซึ่งเห็นความขุ่นได้อย่างชัดเจนจนตอนนี้เนี่ยปี69ค่ะเราก็ยังปรากฏพบว่ามีความขุ่นของน้ำเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะแก้ไขปัญหาได้แบบเด็ดเสร็จสักทีค่ะเครือข่ายรักแม่น้ำกระบุรีก็ระบุนะคะว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการยื่นข้อเสนอ10ข้อไปต่อคณะอนุกรรมการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย10ข้อนี้ก็มี

มีข้อเสนอให้เจรจายุติการทำเหมืองแร่เถื่อนของฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็มีการเสนอให้ตรวจสอบย้อนกลับแร่เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็เป็นการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณะจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ค่ะให้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่มีการพูดคุยอยู่บนเวทีการประชุมแล้วก็ห่างหายไปนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นนายกอบจปากจันท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางอบจปากจันเองก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการบำบัดน้ำมากขึ้นนะคะเพราะน้ำมันขุ่นไงแล้วจะให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำขุ่นๆแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีการลงทุนในการบำบัดกันไปก็ต้องแบกรับพอสมควรค่ะเพื่อจะได้นำน้ำที่สะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนก็เลยมีการเรียกร้องขอให้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวมาให้เถอะเพราะถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาหน้างานไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยก็จะลำบากกันไปใหญ่อีกนะคะจริงๆก็มีตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนของผู้ฟังที่เขามาหารือมาพูดคุยกันแต่ว่าเราสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ปิดท้ายการประชุมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะที่ท่านก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยก็จะมอบหมายให้กับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบด้านไหนก็แล้วแต่ก็ไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นผู้ประสานงานกลางในการประสานพูดคุยกับอบต.ปากจันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของการจัดสรรน้ำให้ประชาชนไปก่อนแล้วก็มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดนะคะเร่งติดตามเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ก็ทำหน้าที่ตามเดิมค่ะในการติดตามคุณภาพน้ำและคุณภาพดินในแม่น้ำกระบุรีส่วนทางด้านหน่วยงานความมั่นคงก็มีการสั่งการให้ติดตามการเจรจาการพูดคุยกับประเทศฝั่งเมียนมานะคะโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะในการประชุมครั้งต่อไปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันถามว่าทำไมเราถึงนำรายละเอียดมาฝากกันคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะคุณจะได้รู้ได้ถูกว่าในเวทีการประชุมเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อสั่งการของท่านผู้ว่าสั่งการให้หน่วยไหนดูแลเรื่องไหนบ้างให้ทุกคนช่วยกันติดตามถ้าเกิดว่างานไม่มีความคืบหน้าเลยเนี่ยไม่มีใครมาตรวจสอบเลยนะคะเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งมาผ่านทางจังหวัดนะคะปัญหานี้จะได้ค่อยๆคลี่คลายไปไม่ใช่ว่ายังอยู่จุดเดิมแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องแบกรับภาระเดิมๆค่ะก็ขอส่งกำลังใจกับทุกหน่วยแล้วกันนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเวทีการประชุมนะคะเรื่องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะในการวางแผนแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยวางมาตรการต่างๆกันเอาไว้ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้ก็มีท่านวิทยรัตน์ รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมค่ะร่วมกับหลายภาคส่วนเขาก็ได้พูดถึงสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดระนองนะคะสถิติในห่วงวันที่1มกราคมจนถึงวันที่31สิงหาคมของปี69นี้นะคุณผู้ฟังปรากฏพบว่ามีสถิติพบผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดระนองค่ะอยู่ที่ประมาณ49รายแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าลองเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณมีคนเสียชีวิต1รายในทุกๆ5วันอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงความสำคัญเนาะว่ามันค่อนข้างจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยในพื้นที่ระนองแล้วทำให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทุกภาคส่วนก็จะต้องมาวางแผนร่วมกันว่าจะทำอย่างไรจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นหลักๆจะได้มาถอดบทเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาป้องกันกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้นะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะต้องมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมกันในการกำหนดนโยบายกำหนดวิธีการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็นำเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยการจราจรการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องนะคะมาส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดระนองอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณผู้ฟังในนัดมองว่าหลักๆเลยค่ะที่เราเห็นเนาะจังหวัดระนองเนี่ยขับรถเร็วมากค่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่ในชนชุมชนพื้นที่เมืองอย่างเงี้ยก็ยังขับรถเร็วกันอยู่แล้วหลายๆครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอยากให้ทุกคนเนาะมีสติขับช้าสักนิดนึงก็ได้ค่ะ
ค่อยๆลดกันไปมันจะทำให้เกิด

แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังขับรถเร็วแบบเนี้ยพอเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเอาไม่ทันมันเบรกไม่ทันและสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียในที่สุดเราไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จะสูญเสียไงคะคนที่เขาได้รับผลกระทบจากการที่คุณขับรถด้วยความประมาทขับรถเร็วแบบเนี้ยเขาก็จะต้องเกิดการสูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนขับรถช้าๆดีกว่าค่ะไม่ต้องช้ามากแต่ให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์แล้วกันก็เป็นความห่วงใยที่นำมาฝากกันเนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้ก็พอสมควรเลยนะคะข่าวสารที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาติค่ะกับทีมงานสวทรนองสำหรับวันนี้ณัฐวดีศรียาภัยลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่เดี๋ยวเราไปเจอแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องสภาพอากาศกันนะคะไปคุยกันต่อในรายการรักณัฐนองรายการถัดไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รอบวันทันข่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

นะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานสวทระนองนะคะที่ดูแลฝ่ายเทคนิคอยู่ด้านหลังนะคะช่วงเย็นถึงค่ำแบบนี้เรามีนัดกันค่ะผ่านทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้ฝนกลับมาตกอีกแล้วคุณผู้ฟังแดดออกกันไปสักประมาณวัน2วันเนาะไม่ถึง2วันเต็มๆด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้ฝนกลับมาอีกแล้วแล้วก็กลับมารอบนี้น่าเป็นห่วงค่ะพื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าหลักๆอ่ะน่าจะเป็นในพื้นที่ภาคกลางค่ะภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพอมีการประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักนะคะช่วงเช้าก็มีข่าวออกมาเลยค่ะว่าในพื้นที่ระยองในพื้นที่สมุทรสาครนะคะก็ได้รับผลกระทบเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นหลักชั่วโมงจนส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมผิวการจราจรค่ะไม่ใช่แค่ท่วมแบบตาตุ่มหรืออะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังท่วมขึ้นมาแบบรถมอเตอร์ไซค์อ่ะครึ่งคันได้อ่ะค่ะคือมันก็ค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ฟังก็เลยอยากนำเรื่องของพยากรณ์อากาศมาพูดคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นฉบับที่4ละที่มีการประกาศแจ้งเตือนช่วงเวลาตามที่เราบอกค่ะ23ถึง27กันยายน2569นะคะแจ้งเตือนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ก็จะโซนนี้จะหนักหน่อยนะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่บางจังหวัดด้วยเช่นกันค่ะจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบ้านใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มค่ะเราสังเกตได้เลยนะคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักๆต่อเนื่อง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ชะล่าใจไม่ได้แล้วค่ะต้องมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะอพยพแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ได้เลยว่าหลังจาก2ชั่วโมงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนั้นน่ะมันจะตกต่ออีก1ชั่วโมงไหมซึ่งถ้าเกิดว่า3ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าน้ำระบายไม่ทันอันดับแรกเลย2พอน้ำระบายไม่ทันเข้าท่วมบ้านเรือนเราได้ค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราติดตามข่าวกันมานะคะและเชื่อว่าคนในพื้นที่เราจะรู้ดีที่สุดว่าฝนบ้านเราอ่ะมันจะตกต่อเนื่องกี่ชั่วโมงมันถึงส่งผลกระทบกับบ้านเราก็ลองเช็คกันดูได้นะคะบวกกับการติดตามนี่แหละพยากรณ์อากาศจากทางส่วนกลางนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูในแต่ละวันกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟัง23ถึง27นี้พื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะวันนี้วันที่23ก็จะมีการแจ้งเตือนตามอันนี้ตามแผนที่นะมีสีเหลืองกับสีส้มค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกจะเข้ามาทางฝั่งนั้นเลยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะทั้งชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองและจังหวัดพังงาทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันค่ะส่วนในวันที่24นะคะก็จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโอ้โหตามแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีทั้งสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองส่วนใหญ่จะไปหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้มีสีเหลืองๆในแถบฝั่งของอันดามันคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝั่งอ่าวไทยบ้างเล็กน้อยนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะสุราษฎร์ธานีเลยแล้วก็ระนองบ้านเรารวมถึงพื้นที่จังหวัดพังงาส่วนวันที่25กันยายนโอ้โหอันนี้หนักอันนี้หนักมากค่ะทั้งส้มทั้งแดงเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปส้มไปแดงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราที่ได้รับผลกระทบก็จะมีจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงามาดูวันที่26กันบ้างค่ะ26เนี่ยก็ค่อนข้างยังแดงอยู่นะทั้งแดงๆส้มๆแล้วก็เหลืองๆจะไปพาดผ่านตรงกลางพอดีในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบเพียงแค่2จังหวัดก็คือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาก็อยู่ในระดับสีเหลืองส่วนวันสุดท้ายวันที่27กันยายนค่ะอันนี้ก็เริ่มซาซาลงแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่แดงๆอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีอันนี้แดงเลย
แล้วก็มีจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยอันนี้ก็แดงด้วยเช่นกันค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะแต่เน้นหนักไปในพื้นที่ภาคกลางด้วยเช่นกันส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็มีสักประมาณ 2-3 จังหวัดในแถบฝั่งอันดามันที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักในระดับสีเหลืองมีทั้งจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคุณผู้ฟังจากที่ดูแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่เป็นการประกาศระดับสีเนาะก็คือวันที่23วันนี้ไปจนถึงวันที่27ค่ะระนองและพังงาตกทุกวันแต่ว่าอยู่ในระดับสีเหลืองแต่ก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เราเน้นย้ำให้ดูปริมาณฝนแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะตกต่อเนื่องกี่ชั่วโมงตกหนักปริมาณเท่าไหนแล้วเราก็สามารถน่าจะกะเกณฑ์กันได้ก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองที่เรานำมาอัปเดตกันคุณฟังติดตามข่าวสารต่อเรื่อยๆนะอย่าประมาทนะคะเพราะถ้าเกิดภัยอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเอากันไม่ทันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามกิจกรรมที่มีการเตรียมความพร้อมและใกล้จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังใกล้กันเข้ามาเรื่อยๆละสำหรับเทศกาลในเดือนตุลาคม2569เทศกาลถือศีลกินผักประจำปี69นี้นะคะจังหวัดระนองยังคงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตามสไตล์ของจังหวัดระนองเลยค่ะมีการเตรียมความพร้อมมีการประชุมกันไปตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาในการวางแผนในการพูดคุยร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็มีการออกมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะได้มาร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดระนองประจำปี69นี้ด้วยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าแล้วก็ได้สะท้อนให้ทุกคนได้เห็นถึงวิถีแห่งความศรัทธาค่ะวิถีแห่งวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของชาวระนองที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาในห้วงของเทศกาลกินเจทุกคนก็จะนึกถึงเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตที่พังงาบ้างแต่ที่ระนองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่แพ้กับที่อื่นๆเลยค่ะแล้วปกติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวในสายเทศกาลกินเจแบบนี้เขาก็จะไล่มาตั้งแต่ภูเก็ตมาที่พังงาแล้วก็จะมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะเทศกาลกินเจในปีนี้คุณผู้ฟัง9วัน9คืนตรงกับวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคม2569นะคะของจังหวัดระนองเนี่ยยังปักหลักจัดอยู่ที่เดิมค่ะลานอเนกประสงค์พญาดำรงสุจริตมหิศรภักดีหรือว่าลานคอซูเจียงตรงข้ามกับเทศบาลเมืองระนองเลยนะคะจุดนั้นเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่จัดงานทุกปีอยู่แล้วในแต่ละค่ำคืนก็จะมีพิธีตามเทศกาลที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะทั้งพิธียกเสานะคะแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในห้วงเทศกาลกินเจก็อยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังให้ทุกคนได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็มาเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวระนองกันได้ว่าในช่วงกินเจของจังหวัดระนองเขาอยู่กันแบบไหนอาหารการกินเป็นยังไงมีการจัดงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็จริงๆในช่วงของกินเจนะไฮไลท์ก็คือจะเป็นอาหารเจที่มีหลากหลายและมีหลายจุดด้วยจุดหลักๆก็ตรงพื้นที่จัดงานตรงนี้นะคะหลายๆร้านก็จะมารวมกันอยู่ที่เดียวแล้วก็ค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็มีกระจายตามจุดต่างๆที่ขายอาหารเจก็ถือว่าคึกคักทั้งเมืองแหละเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมสืบสานความศรัทธาแล้วก็รักษาประเพณีสืบทอดวิถีที่ดีงามแบบนี้คู่จังหวัดระนองต่อไปค่ะก็เป็นบรรยากาศประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในห้วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะแต่ว่ามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้บุญกันบ้างคุณผู้ฟังและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามที่เจ็บป่วยหรือว่าในเวลาที่ภาวะการขาดแคลนโลหิตนะคะในทุกๆเดือนตลอดทั้งปีจังหวัดระนองก็จะมีการออกหน่วยเปิดรับบริจาคเคลื่อนที่นะคะเดือนนึงก็ประมาณ2ครั้งบ้างส่วนใหญ่จะเป็น3ครั้งแล้วก็มี4ครั้งบ้างในบางเดือนนะคะสำหรับเดือนกันยายน2569นี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดระนองก็มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเปิดรับบริจาคเคลื่อนที่นะคะมี3ครั้งวันแรกเนี่ยวันพุธที่9กันยายนจัดไปแล้วแล้วก็วันครั้งที่2วันพฤหัสที่17กันยายนก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่พลาดทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาก็ยังสามารถไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะทางเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเนี่ยเขาจะไปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลจปร.อำเภอกบุรีค่ะ พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกะบุรีนะคะก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนเนาะใครที่ร่างกายแข็งแรงก็มาบริจาคโลหิตกันเถอะค่ะเพราะว่าโลหิตที่คุณบริจาคไปเนี่ยสามารถนำไปช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเติมเต็มคลังเลือดให้กับธนาคารเลือดของจังหวัดระนองบ้านเราค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข่าวคล้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเกือบครึ่งชั่วโมงทั้งการรับฟังข่าวสารที่เรานำมาฝากกันหลายๆกิจกรรมแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกศิลปินด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณคุณผู้ฟังรับฟังได้2คลื่นนะใครที่รับสัญญาณ FM ได้ก็รับฟังผ่านทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ส่วนในระบบ AM 783 GHz ค่ะวันนี้นานัทณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานสทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนึงค่ะติดตามแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเนาะเราจะได้วางแผนประเตรียมทุกอย่างไว้ได้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานของเราวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเตรียมฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงครับต้นนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีต้นหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดในด้านกรมในด้านกรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนนสาย4ได้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วถึงบางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบาย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุน สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้านักเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
9: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
12: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกัน ันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศ

0: ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข

ก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระปู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทางสถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ เรื่องราวที่จะมาพูดกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องข้องสภาวะอากาศนะคะเนื่องจากว่าก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องข้องมหาอุทกภัยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะคะพร้อมข้อประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่นประพันธ์ค่ะรองนายรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่นะคะโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวค่ะเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเฟกนิวนะคะที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้ที่โพสต์เนี่ยคาดเครื่องมือวัดพ้นที่แม่นยำค่ะซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์เนี่ยไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยนะคะโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยยังคงรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำโดยการเตรียมพื้นที่รับน้ำนะคะหรือว่าแกมลิง ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะและก็ปริมณฑลนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำนะคะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะช่วยประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าอพยพได้ทันท่วงทีค่ะส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัตินะคะวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะเริ่มมีพ้นบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและก็ช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาของประชาชนเนี่ยทำได้รวดเร็วภายใน15วันนั่นเองค่ะก็เป็นว่าข้าวนะคะที่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็อย่าไปแชร์กันคุณผู้ฟังน้องเพิ่นก็เห็นเหมือนกันนะคะวันนี้ว่ามีคนแชร์ข้าวนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยหยิบยกเรื่องนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกัน เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะขอรับคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงปลอกๆกันก่อนค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลา

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมนะคะต่อปลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จะลาคุณผู้ฟังไปด้วยลาเพลงตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทนัทนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮีบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1 คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่ง

0: กีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไป

ขณะนั้นชดอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของชดบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทาะของชีวิตช่างตลกร้ายชดว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวกลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชดเคยถีบเข้าลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชดขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจะออกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชดยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชดจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชดเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างช้ำช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชดลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชดเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชดในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชดกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบเงียบว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชดพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับชดตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วชดตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกังไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชตต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจึงงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูบทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเบียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายชดไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนเนี้ยแหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเล

เลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอบไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโครงเพลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดบ๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาบวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาก็คือนกนางนวลบ๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของ

น้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายผ้าทิพย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชจนเซถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

0: ไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เองเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณและก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางทำกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงโชติลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเจ้าพายุให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหม

0: ชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
8: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมา

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช

0: รายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
2: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15แต่เขาพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
3: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: สายสัญญาไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับและการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่นะครับทางสวทระนองนะครับนำเสนอบทเพลงเก่าๆใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงย้อนยุคเพลงปัจจุบันหรือว่าเพลงสตริงลูกทุ่งลูกกรุงเรานำเสนอหมดเลยนะครับผมอยู่กันเป็นเพื่อนยามค่ำคืนแบบนี้23กันยายน2569ท่ามกลางบรรยากาศนะครับในพื้นที่ระนองก็มีฝนตกลงมาบ้างนะช่วงเช้านะครับแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนดีเหมือนกันนะวันนี้นะมันยังไม่มีแสงแดดนะครับแต่โอ้โหดูข่าวนะครับที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้โหน้ำป่านะฝนตกอย่างรุนแรงเหมือนกันนะรวมถึงรอบๆปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครระยองนะมาเชียงระนองนะระยองชลบุรีโอ้โหนะครับรถนี่มอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดเลยนะน้ำท่วมอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะน้ำก็ระบายไม่ทันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับปัญหาฝนตกฟ้าร้องเป็นเรื่องของธรรมชาติตามฤดูฝนมาหนักเกินไปมาเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะมาน้อยก็แล้งอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็มาพอดีมันก็ยากเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับผมเช่นเดิมครับวันนี้เรายังคงมีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังยามดึกๆอยู่กันเป็นเพื่อนแบบนี้นอกจากจะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วนะครับยังจะมีข่าวสารสาระน่ารู้มาฝากให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเริ่มกันที่วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มเติมนั่นเองหรือว่าเฟส2นะครับถึงแม้ว่านะครับบางท่านบอกโอ้โหตั้ง 1,000 บาทใช้เวลามีเวลาให้ใช้2เดือนนะครับก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามปกติแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะหมดหรือว่าสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้นะครับ4เดือนที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลจ่ายให้ 60% เราออกเอง 40% นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่หมดรีบไปใช้ซะวันนี้23แล้วนะใครที่หมดแล้วก็รอเดือนหน้านะ1ตุลาคมนะครับแต่คราวนี้พิเศษกว่ารูปแบบเดิมก็คือจะได้เงิน 1,000 บาทและอยู่ยาวนานไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองคำนวณดูละกันว่าแต่ละวันจะใช้ได้ประมาณเท่าไหร่นะใช้ไม่กี่วันหมดก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเพราะว่ารัฐบาลเอาเงินมาให้เราใช้เพื่อลดภาระค่าครองชีพนะครับเงื่อนไขในการซื้อของก็ยังเหมือนเดิมเลยนะ60 40แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางท่านบอกโอ้โหได้ตั้ง 1,000 ใช้2เดือนทำยังไงให้หมด นะครับเนาะอยู่ที่การออกแบบละกันนะครับเนาะอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งนะผมเป็นไปไม่ได้ที่จะได้คนละ 3,000 5,000 10,000 นะครับเนาะไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนละกันเพราะฉะนั้นก็มีน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดแล้วก็ซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในการดำรงชีวิตละกันเนาะจะได้อยู่กับเรานานๆนะเงินนะครับเนาะ ว่าแล้วก็ไปฟังบทเพลงกันต่อนะครับใครชื่นชอบชื่นชมศิลปินนักร้องท่านไหนก็ลองกริ้งกรังโทรศัพท์กันมาได้เลยนะครับ0778808 3นะครับ

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

0: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับครึ่งรายการของฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปฟังเพลงเพราะๆนะครับวันนี้เราจะนำเสนอลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็เพลงสตริงย้อนยุคเลยนะครับเนาะเมื่อเพลงสอนิสะเพลง2เพลง3เป็นเพลงของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับเนาะไม่ทราบว่ายังจำพี่ดอนได้ไหมแล้วก็เป็นเพลงเอกของพี่เขาเลยนะดาวประดับใจนะครับเนาะแล้วก็มีบุคคลมาโคเวอร์เยอะแยะเลยนะครับเนาะเสียงแกก็ดีมากๆเลยนะพี่ดอนสอนระเบียบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็น FC แฟนคลับยุค80-90น่าจะจำพี่ดอนได้อยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งในวงการเพลงเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะโอ้โห70จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับให้ระวังฝนตกหนักระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เดี๋ยวเรามาเน้นที่ภาคใต้ละกันนะครับเนาะแน่นอนนะครับชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงนะครับมีเหตุนะครับก็แจ้งเหตุที่ปภ.สายด่วนได้เลย1784นะครับดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือว่าเป็นอะไรแล้วแต่นะครับเนาะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็จำเบอร์ไว้ละกัน1784แล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงนี้นะเนื่องจากว่าฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับผมมาแล้วก็ไปฟังบทเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนี้กันต่อ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะและสิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วกันนะครับวันนี้นะครับทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเมื่อกี้มองดูหาเสิร์ชหาข่าวดูก็ยังไม่มีข่าวที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมไม่เป็นไรติดเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะปกติแล้วช่วงปิดท้ายก็จะมีข่าวสักข่าวสองข่าวอะไรมานี้แล้วกันเนาะวันนอนหลับฝันดีแล้วกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระนองบายบายลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับผมราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ้ยอายะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดไรว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่ไหลปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับ

0: 哎呀，我查嘛，啊，你啊，张卡不了讲卡阿张，
1: อะไรอีกแล้ว ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 哎呀，死了啊！ตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซอร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคาร

0: ลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
4: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
5: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซิอูตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำ

0: ลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23 กันยายน 2569สายชนนีสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13 กุมภาพันธ์ 2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขได้เริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรและคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

สามเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกขเวชและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะสามเพลงสามยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาททิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาท ขาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนนิสังควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงรุยางกองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

เพลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันใกล้วันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13-14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเออเราน่าจะลองเขียนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอันหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทำนองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นน่ะคือคุณอาทึกนินจันที่เป็นคนทำเสียงสัตว์ตีกลองเต้นทำวนตรีกลองไอ้ทอมบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนใส่ทำนองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492-9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคนคู่ค่ะ

0: นั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนจันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรวงทองทองนั่นโทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดระเทิงในยุคนั้น

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายเนี่ยค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่สองคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองในครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังทั้งสามเพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียงสองเพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสักกะเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสักกะเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคุณเอาพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ไปงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปมันเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกล้อคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสักกะถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคระมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีก็กระนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควร ได้ตรัสตามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบทเป็นชองเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธาน จากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู้แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นดาวเจอทรงทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งๆมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสวรรค์มหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสวรรค์มหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสกาจอมเทพท้าวเวสสวรรค์มหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดเป็นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้พระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นพระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามเท้าสกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือเท้าสกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นพระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่า ท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงเพราะนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดเป็นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่เท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลปัญหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไป ภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้

ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติกระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมคคบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมคคบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร

0: สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าค่ะข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเกินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเกินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมคคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตัวเราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากพระทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตัวเราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมคะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นพระอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นพระอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นพระอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิด แห่งขันธ์ทั้ง5ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5นี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์5นี้มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้ง5นี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้ง5นี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะ ที่เปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเจอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสะอาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาอาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ภาษานี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิด มีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาตนาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรัปรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะมากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: เช้าเลย
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วกันนะคะ
1: อ่
0: ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซ
0: ึ่
1: งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้นะครับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
0: ค ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืน
1: ในพื้นที่กรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่ว่าเยอะเกิน
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลิตของเขาด้วย
1: การเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
1: ุ
0: ณทำใจยัง
1: ทำใจมานานแล้ว
0: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
1: ผมมารถเมย์ฮะ
0: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยนังถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80% นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการน้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่
0: า
1: เด
0: ี๋
1: ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญนะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาล ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
0: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทัพยาทัพยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยแม้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิริพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตก ช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
0: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
1: ครับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อย
0: อันนี้ใช่หรือเปล่า
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
0: ันนี้นะ
1: ครับ
0: คนสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว คือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะ
1: ค
0: เป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
1: ่
0: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่า การแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
1: ที่ไหนบ้างครับ
0: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
1: ้
0: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก
1: ็
0: จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
0: ันรกรุงรัง
1: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้แหละจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี
0: ้
1: มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก
0: ็
1: จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ คุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวก
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณปูบุญมาสีมาศพ
1: ัก
0: สักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญ

ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมี่สันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
โอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลด

0: การพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ PCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู 3 จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ Traffy Fondue ให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำ Traffy Fondue for Education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ Traffy Fondue เพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี 15-19 ธันวาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตร และถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอชลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: อ้าวต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ6นาฬิกา52นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบโป๊กก็เข้าใจ
0: น่ารักมาก
1: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส่งมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุธค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละพื้นที
1: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับพลึงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
0: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณพี่พงนเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
0: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ
1: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
0: ครับผม
1: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิกไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
0: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟท์แล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกใช้ระดับโลกเนี่ยนะครับใช้กับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
1: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
0: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
1: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
0: ็
1: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเออนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาก็ทาเลนส์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
0: า
1: ะ
0: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
1: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
0: สตรัท
1: ดิฉันก็เป็นเอางี้
0: เราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย
1: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะส่งพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเน่ๆอ่ะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้เข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
0: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
1: เรา
0: ในโหวตไม่ได้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก็ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
1: ์
0: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน 8:00 น.ซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
1: ค่ะค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเน่ๆนะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ 6:58 น.นะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
1: ้อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกล